0: การค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเพราะจะมีการเปิดขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่และข้ามพรมแดนในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
1: ด่านที่สะเดาแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาการเปิดด่านเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและมาเลเซียได้ไปมาหาสู่กันนะครับข้ามพรมแดนกันในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
0: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจไกยูฮิตัมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
2: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
1: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนมีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
4: คณะทำงานชุดนี้ที่ท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเน้นทางวินัยการตรวจสอบจริงเรื่องวินัยและการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.ชี้แจงกระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงจะมีการออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2หากยังไม่มาก็จำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งและมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปใน ในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
7: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
6: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการซึ่งได้เร่งแก้ไขทันทีโดยขณะนี้เน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเสนแต่เป็นความบกพร่องหรือดีเฟกต์ของงานก่อสร้างซึ่งรฟม.ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเพิ่มจุดสูบน้ำใต้ดินโดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดกั้นการรั่วซึมลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
8: ที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับ
6: ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยผู้ใช้เส้นทางขาออกที่มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และขาเข้าที่มุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนนพศรแก้วคำรายงาน
5: และเมื่อวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่หลังเข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี10กิโลเมตรรับทราบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีสถานศึกษาและเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร
2: และเมื่อวานนี้เกิดเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มซึ่งกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างานแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2พบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์ และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่11บ้านห้วยคำตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอทับสแกและที่หมู่12บ้านทรายทองตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต
5: ่
9: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บเกือบ80รายนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีก
2: นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าภักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางซาคาโรวากล่าวเพิ่มเติมว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซีย
5: นายสมเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคิริยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 น.เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหม่าอีก1นักหวดเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานthaicycling.or.th ในพัศกรรังสีวัฒน์ศักดิ์ในขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีก เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 8:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น1นาทีกับกปท
15: กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
18: ์วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่า การต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิต

0: ที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเช้านี้ติดตามรับฟังมุมมองเรื่องนี้จากนักเศรษฐศาสตร์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณนพศรและท่านฟังครับ
3: ค่ะแน่นอนนะคะการเฝ้ารอเรื่องของพรกเงินกู้นะคะที่หลายฝ่ายจับตามองอยู่ในเรื่องของด้านพลังงานนะคะที่ออกมา400,000 ล้านอย่างที่บอกว่า200,000 ล้านแรกก็เป็นเรื่องของเยียวยาอีก200,000 ล้านหลังก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกหรือเป็นการต่อลมหายใจให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะท่านคะ
4: ครับก็ต้องบอกว่าการที่สามนูมีมตินะครับว่าพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับจุดสำคัญมากๆจะมี2นัยยะทางเศรษฐกิจคือนัยยะทางตรงกับนัยยะทางอ้อมนะครับเอานัยยะทางอ้อมก่อนการที่พรกผ่านนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการเมืองนั้นเป็นปกติเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีกลไกในการที่บอกว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งพอสามนูเนี่ยครับบอกว่าไม่ขัดนะครับผ่านไปได้ตามกรอบเนี่ยสะท้อนว่าการเมืองเป็นปกติสถานการณ์นิ่งก็จะมีผลทางอ้อมทำให้คนกล้าที่จะลงทุนต่อเห็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่ทำไว้ก็จะใช้แนวทางต่างๆเหล่านี้เพราะเห็นรัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองก็ทำให้การลงทุนนะครับการจับใจใช้สอยการท่องเที่ยวต่างๆเป็นปกติตามเดิมนะครับนั่นคือทางอ้อมสำหรับทางตรงเนี่ยจุดสำคัญมากๆเนี่ยมี2นัยยะครับนัยยะที่1ก็คือทันทีก็คือการใช้มาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกดำเนินการต่อเนื่องก็หมายความว่าเม็ดเงิน200,000 ล้านบาทจะถูกทยอยใช้ในแต่ละเดือนนับตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมากรกฎาคมสิงหาและกันยานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยแห่งค้าไทยเราเพิ่งสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรากฏว่าเดือนมิถุนายนความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นเพราะประชาชนรู้สึกว่ามีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งประชาชนนะครับก็คือการเติมอำนาจซื้อให้ประชาชนนั้นทำให้เศรษฐกิจควรจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นภาพที่ออกมาคือเศรษฐกิจก็น่าจะมีการจับใจให้สอยดีขึ้นจากมาตรการ200,000 ล้านบาทแรกสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับทั้งดูแลค่าของชีพส่งเสริมการจับใจใช้สอยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันเริ่มถูกลงถ้าไม่มีสงครามเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทำให้ภาพเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นนะครับและอาจจะเด่นชัดขึ้นในปลายไตรมาสที่3ต้นไตรมาสที่4ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางภาครัฐก็คิดไว้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีเศรษฐกิจหรือว่า GDP ขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการเหล่านี้ก็เลยทำให้เราจะเห็นภาพข่าวแล้วครับว่าเดิมนักเศรษฐศาสตร์ มองกันว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะโต 1.5% หรือต่ำกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตในช่วง 2-2.5% นะครับโดยเฉพาะยิ่งแบงก์ชาติสภาพัฒน์ก็

0: ผมว่าเศรษฐไทยน่าจะโต 2.2 ถึง 2.3% นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงาน 200 ล้านบาทแม้ว่าโครงการของรัฐบาลยังออกมาไม่ชัดเจนว่าจะใช้วงเงินในแต่ละโครงการเท่าไหร่แต่โครงการหลักๆก็คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้รถมาเป็น EV มากขึ้นทั้งรถของสาธารณะตลอดจนรถของประชาชนแล้วก็เป็นโครงการในการที่จะฝึกอาชีพฝึกอบรมความรู้ของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปรับเข้าสู่พลังงานสะอาดนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็น่าจะมีการใช้ภายในกันยายน70ผ่านงบและใช้วงเงินธันวา70ให้ครบนะครับน่าจะเป็นตามนั้นยังไม่เห็นภาพว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาส4ปีนี้และปีต่อๆไปอย่างไรแต่ก็น่าจะมีเม็ดเงินกลับเข้าในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยก็น่าจะอย่างน้อยประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทเป็นอย่างน้อยจนถึง 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็อาจจะกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับมีการติดตั้งก่อสร้างแท่นชาร์จไฟฟ้าอาจมีการซื้อขายรถยนต์ได้คล่องตัวขึ้นซึ่งก็จะเป็นการหนุนนำเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพโดยรวมก็น่าจะส่งผลให้สินนั้นนะครับมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนและเศรษฐกิจก็น่าจะเติบโตได้ในกรอบ 2-2.5% มีความเป็นไปได้สูงครับจากการผ่านนะครับโครงการ400ล้านบาทที่เป็นเงินกู้ครั้งนี
1: ้ค่ะหากมองไปอีกมุมหนึ่งในด้านวินัยการเงินการคลังด้วยความเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการใช้วิธีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินในครั้งนี้นะคะมีการตั้งคำถามนะคะเรื่องของวินัยการเงินการคลังคำวินิจฉัยในครั้งนี้อาจารย์มองว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรัฐบาลในอนาคตในการออกพรก.ในลักษณะเดียวกันหรือไม่คะ
0: ผมคิดว่าการออกพรก.เนี่ยจะมีกรอบของกฎหมายที่ชัดเจนนะครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานและส่วนใหญ่การออกพรก.ที่เราใช้ในระยะหลังๆเป็นการใช้ในช่วงของคำนำหน้าว่าวิกฤตเช่นตอนเราเกิดนะครับตัวโควิด-19 นะครับเราก็เศรษฐกิจเราก็ขยายตัวติดลบแล้วก็เศรษฐกิจก็จะมีการชะงักงานการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงนะครับก็เลยทำให้การออกพรก.ในครั้งนั้นเนี่ยจึงออกมาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่นำหน้าว่าวิกฤตซึ่งเจอวิกฤตทั่วโลกนะครับครั้งนี้การออกพรก.เป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกเจอเหมือนกันทั้งโลกเจอสภาพเดียวกับที่ไทยเจอนะครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของการออกพรก.มาจากเนื้อเดียวกันก็คือความเป็นวิกฤตซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกนะครับการดูแลนะครับค่าของชีพภายใต้น้ำมันแพงการที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพื่อไม่ให้เราเจอวิกฤตซ้ำซ้อนถ้าราคาพลังงานยังสูงเนี่ยถ้าเราโครงสร้างพลังงานการใช้พลังงานยังเป็นแบบเดิมใช้ฟอสซิลเนี่ยเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรรกะมาตรฐานในการออกเนี่ยมันมีรากเหง้าหรือเจตนารมณ์ใกล้เคียงเดิมนะครับและที่สำคัญคือการออกพรก.เงินกู้เนี่ยมันก็จะต้องกู้และมันจะนับรวมในหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับซึ่งมันก็จะถูกคุมในกรอบของหนี้ห้ามเกิน 70% ของ GDP นะครับซึ่งแน่นอนว่ากรอบนี้เนี่ยก็เป็นกรอบแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการที่งบประมาณขัดดุลไม่เกิน 4% GDP แต่มันก็ยังอยู่ในกรอบของการคอนโทรลควบคุมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP และรัฐบาลชุดนี้ก็ยังกำหนดเพดานเงินกู้ไว้เหมือนเดิมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็แสดงเจตนารมณ์ว่าใช้เงินเพื่อเหตุผลจำเป็นเพื่อดูแลเศรษฐกิจและยังยึดวินัยทางการคลังไว้ครับและที่สำคัญผลก็คือทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็รู้เรื่องที่รัฐบาลใช้และก็ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ BBB บวกนะครับซึ่งก็ทำให้ประชาชนก็เห็นว่าเราใช้นโยบายการใช้เงินเนี่ยอย่างรัดกุม
1: แน่นอนค่ะการออกกฎหมายผ่านแล้วหากกู้เงินได้แล้วแต่อำนาจในการกู้เงินนะคะแน่นอนมันเป็นยาที่ช่วยระงับแก้ปวดชั่วคราวในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะในแง่ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมองว่ารัฐบาลควรมีมาตรการปรับโครงสร้างพลังงานระยะยาวอย่างไรคะ

0: วัตถุดิบเกี่ยวทางด้านแผงวงจรแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าในเรื่องอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเรายังผลิตเองไม่ได้มากดังนั้นเม็ดเงินในการใช้เนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนให้มีการใช้และมีเม็ดเงินให้หมุนเวียนในประเทศให้มากที่สุดให้ได้นะครับแต่ว่าการปรับโครงสร้างพลังงานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องนำเข้าในเบื้องต้นแต่ระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยเมื่อต่างประเทศเนี่ยเขามาลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดในบ้านเราเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเนี่ยนะครับได้มีการเรียนรู้และผลิตนะครับวัตถุดิบเกี่ยวกับการเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะครับหรือพลังงานสะอาดผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราวางรากฐานไว้แล้วก็เตรียมบุคลากรด้านนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในโครงการของการใช้เงินกู้200,000,000 บาทนะครับและที่สำคัญก็คือโครงการนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศนะครับผมคิดว่าก็เป็นกรอบของการปรับโครงสร้างพลังงานแต่จะต้องวางรากฐานในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศมากขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและที่สำคัญก็คือควรจะขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มที่เต็มบุคลากรรองรับนะครับธุรกิจนี้เพื่อจะได้ประโยชน์ตกอยู่กับคนไทยและคนไทยสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวพลังงานสะอาดได้ครับ
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเม็ดเงินที่มันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยจากพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลก็คือกรมสรรและก็กลไกต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องใช่หรือไม่คะ
0: ใช่ครับและที่สำคัญก็คือว่าหลายส่วนก็อาจจำเป็นที่ต้องใช้เงินบางส่วนเนี่ยไปผลิตนะครับเช่นเรียกว่าแผงนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในหน่วยงานราชการด้วยปรับเปลี่ยนรถยนต์ EV ในหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าจะทำให้จำนวนของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมีมากขึ้นและเพิ่มปริมาณของพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในฝั่งที่รัฐควบคุมได้ก็ควรจะควบคุมให้มีปริมาณให้ได้ตามเป้าและก็จูงใจให้เอกชนดันได้ปรับการใช้พลังงานสะอาดตามเป้าซึ่งผมคิดว่าการใช้ไม่เงินในครั้งนี้ต้องใช้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอให้อาจารย์ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าควรจะจัดสรรเม็ดเงินอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งถึงมือภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME แล้วก็ภาคประชาชนฐานรากได้อย่างตรงจุดที่สุดคะท่านคะ
0: ที่หนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเองมีเป้าหมายโครงการอยู่แล้วนะครับสองเนี่ยการมีเป้าหมายโครงการเนี่ยถ้ารัฐบาลเองได้ฟังภาคธุรกิจนะครับเพราะรัฐบาลมีกรออยู่แล้ว4 คณะกรรมการซึ่งกรออชุดพลังงานนะครับชุดโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเข้ามาคุยแล้วก็ให้มุมมองภาคเอกชนเนี่ยไปเติมว่าการให้ประเทศไทยเอกชนไทยประชากรไทยได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยควรจะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนที่จะออกนโยบายนะครับแล้วก็การที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเนี่ยประชาชนจะได้เตรียมตัวปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าไปร่วมใช้จ่ายในเงิน400,000,000 บาทเข้าไปติดตั้งนะครับหรือว่าประกอบธุรกิจธุรกรรมรองรับมาตรการนี้ครับ
1: และนั่นก็คือมุมมองนะคะของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลที่มีต่อระบบทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อวินัยการเงินการคลังครั้งนี้ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาชี้ถึงมุมมองในเรื่องของการมีพ.ร.ก.ฉบับนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การยกระดับความโปร่งใสในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตเร่งผลักดันหลังจากระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ใช้มายาวนานกว่า20ปีมีข้อจำกัดในการครอบคุมบุคลากรภาครัฐโดยสามารถตรวจสอบได้เพียงข้าราชการระดับสูงประมาณ 38,000 บัญชีหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของข้าราชการทั้งหมด 3.8 ล้านคนก่อให้เกิดช่องว่างในการกำกับดูแลและลดประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของรัฐนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่า ปปช.เตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่

0: โดยมีเป้าหมายขยายจำนวนตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งมุ่งเน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตควบคู่กับการปรับระบบตรวจสอบเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
1: ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.เนี่ยใช้มา20กว่าปีครับยังไม่มีการยกเครื่องกันนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ 3.8 ล้านคนแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับปปช.เนี่ยครับมีเพียง 1% ก็คือ 38,000 บัญชีจะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ของกลไกตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มกลไกในการตรวจสอบเจ้าที่ของรัฐผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายของปปช.ก็คือจะต้องประกาศตำแหน่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งนะครับ
0: การปฏิรูปครั้งนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือกำกับมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันลดโอกาสการเลือกปฏิบัติหากระบบตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทันทีเปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่ติดตามการได้มาซึ่งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดอายุราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
1: ปัญหาของผู้ยื่นบัญชีประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องไปหาหลักฐานมายื่นเองทั้งๆที่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักฐานที่รัฐเป็นคนครอบครองเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงเรื่องของวิธีการยื่นนะครับอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 100% กระบวนการตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เราจำต้องแก้ไขระเบียบนะฮะให้ตรวจได้ภายใน60วันแล้วก็ยกระดับการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คือเราจะมี AI นะครับมาช่วยนอกจากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน AI ก็อาจจะมาช่วยกันกรองอีกทีว่าดุลพินิจนั้นใช้โดยชอบหรือไม่
0: แผนปฏิรูประบบดังกล่าวมีกรอบการดำเนินงาน3ปีซึ่งปัจจุบันผ่านพ้นปีแรกในขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วคาดหวังว่าระบบใหม่จะช่วยยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นในกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECดีในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกอรมน.ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีหน่วยงานนี้เนื่องจากเป็นแกนกลางประสานหน่วยต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
3: กระแสเกี่ยวกับการยุบหน่วยงานความมั่นคงยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ถูกนำเสนอผ่านพื้นที่สื่ออีกครั้งหลังจากที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้นำเสนอถึงปัญหาต่างๆภายในหน่วยงานดังกล่าวทั้งความซ้ำซ้อนของงบประมาณทหารที่ปรากฏชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีไปจนถึงความเกี่ยวข้องกับคดีลอบยิงส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งในประเด็นปัญหาที่ถูกนำเสนอเหล่านี้พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติและยืนยันว่ายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทั้งส.ส.และประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: กรมน.เราแก้ไขปัญหาในงานด้านความมั่นคงของทั้งประเทศโดยเน้นเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีกฎหมายของเขาเรานำผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆที่มีอยู่เข้ามาบูรณาการร่วมกันและแก้ไขปัญหาและนอกจากนั้นเนี่ยกรมน.ก็ยังมีงานเกี่ยวกันช่วยเหลือประชาชนหรือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับงานที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงผมก็จึงอยากเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราทำงานกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะมิติใดก็ตามกรมน.เนี่ยก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณในคำชี้แนะหากว่ามีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์เราก็ยินดีในการนำไปปรับปรุงหรือพัฒนา
3: อย่างไรก็ตามกอรมน.ไม่ได้ปฏิเสธความจริงถึงประเด็นต่างๆในข้างต้นทั้งการเกี่ยวข้องกับกรณีลอบยิงส.ส.หรือกรณีที่มีทหารผีในหน่วยซึ่งเลขาธิการกอรมน.เล่าว่าได้รับทราบเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้แล้วโดยจะต้องแก้ไขและลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเหล่านี้อย่างเด็ดขาดพร้อมยอมรับว่าจะต้องใช้ผลงานและการทำงานเพื่อประชาชนเป็นบทพิสูจน์ถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีกอรมน.ต่อไป
4: คือการยิงส.ส.ท่านพมลศักดิ์มันก็ใช่ตามที่ท่านว่าว่ารถที่ใช้เป็นรถที่กอรมน.ควบคุมอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไปแก้ไขเมื่อทำผิดต้องถูกลงโทษยิ่งข้าราชการยิ่งรู้หน้าที่ของตนเองต้องถูกลงโทษหนักขึ้นกอรมน.เองก็ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบเราก็ต้องไปแก้ไขต้องไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกคือผมถือว่าเขาพูดเรื่องทหารผีเนี่ยเขาเป็นห่วงผมก็ไม่ชอบคนที่กินแรงใครนะเราก็ส่งคนไปตรวจทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนฮะมันมีบ้างก็ลงโทษไปทำงานเท่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่าการทำงานทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นอันนั้นจะเป็นคำตอบ
3: แม้ในขณะนี้การชี้แจงของกอรมน.จะยังคงไปด้วยความเข้าใจและรับทราบถึงปัญหารวมทั้งยืนยันว่าพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานกลับมาสู่การเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและพ้นข้อครหาต่างๆที่มีในปัจจุบันแต่เวลาจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการกระทำที่กอรมน.พยายามผลักดันและดำเนินการอยู่ขณะนี้ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการที่ถูกสะท้อนปัญหาต่างๆในครั้งนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมตามมาอย่างไรปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบตรงอ่าวสุเทพปะการังเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
5: ปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่ปะการังขับสาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปเนื่องจากภาวะเครียดส่งผลให้เห็นโครงสร้างหินปูนสีขาวสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่า 30.5 ถึง 31 องศาเซลเซียสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดคลื่นความร้อนในทะเลแสงแดดจัดและความเครียดอื่นๆมาจากการสัมผัสรังสี UV เข้มข้นสารเคมีจากครีมกันแดดมลพิษทางน้ำน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลมากเกินไปหากอุณหภูมิไม่ลดลงปะการังอาจตายได้สถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อการลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อน
6: ตรวจพบอาการเริ่มแรกของการฟอกขาวของปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งอุทยานชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยจะมีปะการังในลักษณะที่เป็นปะการังน้ำตื้นค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายอ่าวที่เริ่มมีแสดงสัญญาณเริ่มจะเป็นการฟอกขาวเนี่ยยังเป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นจากปกติ 2-3 องศาเนี่ยยังคงต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆถ้ายาวจากนี้ต่อไปอีกสักหนึ่งเดือนอันนี้ก็คงจะต้องถือว่าเป็นช่วงอันตรายแล้วคงจะต้องฟอกขาวจริงแล้วอาจจะทำให้ตายในที่สุดเป็นห่วงเวลาของการเกิดที่ไม่เหมือนกับทุกๆปีปีนี้มาเกิดเอาตอนที่ช่วงฤดูนี้และเดือนนี้โดยปกติเนี่ยจะเกิดประมาณสักเดือนเมษา
5: ด้านนายอาทิตย์ขยันกิจ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กล่าวว่าจากการสำรวจปะการังเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่ได้แก่กลุ่มปะการังเขากวางปะการังดอกกระลำปะการังผิวยู่ยี่และปะการังโขดในหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันซึ่งแนวปะการังบริเวณอ่าวสุเทพพบฟอกขาวร้อยละ50อ่าวผักกาดพบฟอกขาวร้อยละ30กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะสำรวจแนวปะการังในทุก15วันแบ่งเป็นช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือนโดยครั้งถัดไปจะเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังที่มีอาการซีดจะสามารถกลับมาดีขึ้นได้หรือไม่และเป็นสภาวะต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเนื่องจากกระแสน้ำอุ่นที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิน้ำทะเลรวมถึงติดตามข้อมูลโครงการเฝ้าระวังและติดตามสภาวะปะการังทั่วโลกขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือโนอาและจัดทำฐานข้อมูลการฟอกขาวของแต่ละพื้นที่ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เคยประสบภาวะปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ในปี2553พบปะการังตายเป็นวงกว้างและใช้เวลาประมาณ13ปีกว่าที่ปะการังจะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ Facebook Live นะคะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาได้แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะคะ
1: ครับค่ะประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับหายใจทั่วท้องนะครับสำหรับรัฐบาลครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์และเสียงข้างมากเพราะว่าคำวินิจฉัยแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งเอกฉันท์อีกอันหนึ่งเป็นเสียงข้างมากนะครับสุดท้ายมันก็นำไปสู่เรื่องของการไฟเขียวนะครับให้พรก.กู้เงินวิกฤตพลังงาน 400,000 ล้านชอบด้วยรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็เดินหน้าการกู้เงินและใช้เงินต่อไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดตัดทางการเมืองที่ตอนแรกบอกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เห็นชอบหรือเห็นว่าพรก.นี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ด่วนจริงนะครับตรงนี้จะทำให้นายกเนี่ยจะต้องถึงขั้นลาออกหรือยุบสภาด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติดังกล่าวออกมานะครับส่วนผู้ที่ได้ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็คือฝ่ายค้านนั่นเองนะครับก็ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันบอกว่าผิดหวังแต่ไม่เหนือความคาดหมายผิดหวังแต่ไม่เหนือความคาดหมาย
2: ว่าจะออกมาเป็นแบบน
1: ี้แสดงว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าผลต้องเป็นแบบนี
2: ้
1: นะครับก็ไม่เป็นไปตามที่ตนตั้งใจเอาไว้แต่ตรงนี้น่าสนใจเพราะมีตุลาการเสียงข้างน้อย2ท่านที่ไม่เห็นเป็นความเห็นต่างนะครับคือท่านจิรนิติหาวานนท์และท่านอุดมรัตน์อมฤทธิ์นะครับเราต้องไปดูคำวินิจฉัยส่วนบุคคลของทั้งสองท่านว่าท่านมีความคิดหรือแนวทางในการตัดสินพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกันอย่างไร
2: นะครับ
1: ใช่เพราะนักกฎหมายนั่งกัน9คนข้อกฎหมายเดียวกันข้อเท็จจริงเดียวกันยังมีความเห็นต่างประชาชนก็ไม่ต้องห่วงฮ
2: ะ
1: ประชาชนก็ต้องมีความเห็นแตกต่างเช่นเดียวกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องเคารพในคำพิพากษาเคารพในสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานออกมาแล้วนะครับนำไปสู่ความปรองดองไม่ใช่ว่าฉันคิดอย่างหนึ่งเธอคิดอย่างหนึ่งความเห็นต่างนำไปสู่ความแตกแยกแบบนี้เนี่ยความเป็นประชาธิปไตยจะไม่สมบูรณ์แบบความเป็นประชาธิปไตยคือความเห็นต่างไม่แตกแยกฟังเสียงส่วนน้อยแล้วก็เคารพเสียงส่วนใหญ่นะครับเคารพเสียงส่วนใหญ่ก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างนั้นว่าตามนั้นเสียงส่วนน้อยว่ายังไงคุณก็ต้องเคารพเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความเห็นต่างที่นำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอีกเรื่องนึงฮะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะเรื่อง
2: น้ำท่วมน้ำรั่วหรอ
1: ใช่
2: น้ำรั่ว
1: น้ำรั่วไม่ได้รั่วจากหลังคานะ
2: ไม่ใช่ค่ะอุโมงค์
1: ฝั่งทน
2: อุโมงค์ใส่สีม่วง
1: มันเป็นยังไงนะแถวแยกบ้านแขกใช่มั้ย
2: แยกบ้านแขกแถบฝั่งนู้นล่ะฝั่งทน
1: สมัยก่อนผมอยู่แถวนั้นนะฮะ
2: อ้าวเหรอฮะ
1: ผมเป็นคนฝั่งทนตอนเด็กๆเกิดกรุงเทพศิริราชแล้วไปอยู่แถวภาษีเจริญตลาดพลูถนนเทิดไทยผ่านทุกวันนะฮะไปเรียนนี่ผ่านทุกวันแยกบ้านแขกแล้วก็วงเวียนใหญ
2: ่
1: แล้วก็อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินตรงนั้นรถติดมหา
2: ศาลมหาศาล
1: มหาอะไร
2: มหาศาล
1: นะฮะ
2: ไม่เพราะว่าตรงนั้นมันขยายไม่ได้คือเมืองเขาก็เป็นเมืองเล็กกันเน
1: า
2: ะถนน
1: ก็ไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีทางยกระดับตอนนี้มีทางยกระดับอะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็รถไฟฟ้าในรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหม
2: ใช่รถไฟ
1: เขากำล
2: ัง
1: จะก่อสร้างแต่ปรากฏว่ามีน้ำรั่วลงมาม ันก็เป็นสัญญาณว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะซุดแถวๆเหมือนแถวๆวชิรพยาบาลหรือไม
2: ่
1: เป็นถนนยุบลงไป
2: เป็นรูใหญ่เลย
1: ถ้าไม่รีบจัดการเนี่ยเดี๋ยวจะมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเยอ
2: ะ
1: นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบ
2: ใช่ถนน
1: น้ำท่วม
2: น้ำท่วม
1: ตึกถล่ม
2: ใช่ค่ะ
1: ตึกถล่มนี่มา2ปีแล้วนะครับ
2: ยังเงียบอยู่เลยนะ
1: ยังเงียบอยู่เลยนะ
2: ยังไม่ค่อยได้ย
1: ิน
2: ไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะไปถึงไหน
1: นะ
2: ก็เงียบเงียบอยู่แต่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติเองท่านก็ลงพื้นที่เลยนะพอเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการสั่งอพยพพี่น้องประชาชนในรัศมี30เมตรบริเวณนั้นนะแล้วก็มีการปิดการจราจรไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับการแจ้งเตือน alert ขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือบ้างหรือเปล่า
1: SMS alert
2: ใช่เมื่อของดิฉันเนี่ยได้2รอบนะได้เมื่อวานช่วงเย็นแล้วก็เมื่อช่วงเช้าช่วง 5:00 กว่าๆเกือบ 6:00 นนะคะก็คือแจ้งในเรื่องของการปิดการจราจรต่างๆเพื่อที่ใครที่ใช้การจราจรบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางได้
1: เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: เริ่มไปแล้วมั้ง
2: เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเมื่อวานตอนช่วงเย็นไง
1: ปิดการจราจรแถวนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับปิดไปประมาณ3วันนะฮะ
2: ค่ะ
1: ถ้าปิดวันนี้เนี่ยก็สาหัสกันพอสมควรโชคดีที่มีเสาอาทิตย์ช่วยไว
2: ้
1: นะครับโชคดีที่มีเสาอาทิตย์ช่วยไว
2: ้ก็จะเบานิดนึงคือเขาปิดตั้งแต่ช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่นะช่วงนั้นโอ้แต่ตรงนั้นรถติดบ้าน
1: ตรงนั้นรถติดอยู่แล้วนะฮะก็ต้องหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นละครับ
2: ค่ะ
1: คนก็บอกว่าแล้วจะไปใช้เส้นทางไหนอ
2: าจจะอ้อมหน่อย
1: เราจะไปใช้เส้นทางแต่เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้ารถเนี่ยขับไปเยอะๆมันเกิดแรงสั่นสะเทือนไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดหลุมยุบและอาคารข้างๆเคียงเนี่ยอาจจะถล่มลงมาได้
2: จะดึงไปหมด
1: แล้วเขาบอกว่า
2: อ
1: พยพประชาชนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยที่เป็นอาคารข้างเคียงข้างเคียงด้วยนะครับแล้วก็ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายฮะก็ผู้รับเหมาผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยที่ทำแล้วเกิดปัญหาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการย้ายที่พักแล้วก็ให้ที่พักพิงกับผู้ที่อยู่แถบนั้นนะครับในรัศมีที่ใกล้เคียงกันนะฮะเขาบอกกี่เมตรไม่รู้ 200-300 เมตรนั่นแหละ
2: ตรงนั้นนะคะบริเวณเพราะว่ามันน่ากลัวนะคุณในเรื่องของอย่างที่คุณสมพลได้รายงานไปว่าถ้ามันมีการสั่นสะเทือนวิ่งไปเยอะๆรถผ่านไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นแพนะมันจะดึงกันไปหมด
1: ครับ
2: นะ
1: คะนี่คือคำสั่งล่าสุดนะของผู้ว่ากรุงเทพล่าสุดเหมือนกัน
2: ล่าสุด
1: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่2นะครับเมื่อวานก็ลงติดตามความคืบหน้าช่วงประมาณ 4:00 น.แต่ก่อนหน้านี้แหมจะไม่พูดก็ไม่ได้
2: ทำไมคะ
1: ท่านนายกลงไปก่อนนะครับ
2: เร็วกว่านะ
1: คนที่ลงเป็นคนแรกเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีตอนดึกๆของก่อนที่จะไปมาเลเซียไปตรวจดูพื้นที
2: ่
1: ตอนนั้นเนี่ยก็เจอนิดเดียวเจอรอยรั่วบางแห่งเนี่ยก็มองว่าเอาอาจจะยังไม่ต้องปิดการจราจรหรอกนะแต่ว่าพอดีพอไปดูโดยรายละเอียดแล้วก็สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะดูบานปลายแล้วก็ดูจะต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็นำไปสู่การปิดการจราจรตรงนี้เพื่อความปลอดภัยก็แล้วกันน
2: ะ
1: นายกลงไปดูอ้ออีกคนนึงก็คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
2: เมื่อวานนั้น
1: เมื่อวานบ่ายโมงก็ลงไปดูเหตุน้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเช่นเดียวกันนะครับก็มีการตรวจสอบจากทั้งท่านนายกนะฮะหัวเรือใหญ
2: ่
1: แล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2: ค
1: ุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก็น่าจะได้รับเรื่องมาจากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2: คะ
1: นะฮะแล้วก็นำไปสู่ให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่ากรุงเทพอันนี้ไม่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลแต่เป็นพื้นที่รับผิดชอบในกรุงเทพก็ต้องลงมาตรวจดูแล้วก็มีคำสั่งใดๆออกมา
2: ะ
1: นะครับจะเห็นว่าการทำงานเนี่ยดูเขาแยกส่วนกันนะครับ
2: เดี๋ยวสุดท้ายบูรณาการร่วมกันอยู่แล้วคุณ
1: ถูกไหมคืออำนาจหน้าที่มันต่างกันไงฮะคืออำนาจหน้าที่ในการที่จะปิดถนนนี่นั่นโน่นอะไรต่างๆกรุงเทพมหานครส่วนการตรวจดูกำกับดูแลช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ย ก็รัฐบาลก็ทำได้อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าการออกคำสั่งเนี่ยรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ย ก็กำชับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อะไรต่างๆนายกก็กำชับเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าการออกคำสั่งเนี่ยให้มีผลบังคับเรียกว่าคำสั่งทางปกครองเน
2: ี่
1: ยมันคือคำสั่งที่ผู้ออกเนี่ยต้องมีอำนาจและหน้าที
2: ่
1: และอำนาจและหน้าที่ก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
2: คุณชาติน
1: ะฮะบางคนก็ตั้งข้อสังเกตนายกลงไปทำไมไม่ออกคำสั่งรองอันนี้ใครอ่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาค
2: ม
1: ลงไปทำไมไม่ออกคำสั่ง
2: ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ไหม
1: เพราะว่าถ้าออกคำสั่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทับเส้นคุณชัชชาติเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้ดีรู้ชัดกว่าและอำนาจหน้าที่ของเขาก็ชัดกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยการออกคำสั่งเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกให้ทราบเพราะคนชอบมาบอกว่าเอ๊ะนายกลงไปไม่ทำอะไรเลยรัฐมนตรีช่วยลงไปไม่ทำอะไรอำนาจหน้าที่เขาไม่มี
2: มันมีอำนาจหน้าที่อยู่นะ
1: ถ้าเกิดไปออกปุ๊บเนี่ยคุณชัชชาติก็ไม่กล้าออกนะ
2: เอาใช่สินายกส่งท่านอยู
1: ่
2: คุณนี่กว่านะนะคะแต่ว่าคุณชาชาก็ปัจจุบันท่านด่วนแล้วค่ะลงไปดูแล้วก็บริหารจัดการให้ทันท่วงที
1: แต่ในเรื่องภัยพิบัติเนี่ยนะคือเรามองอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ภัยพิบัติเนี่ยมันมีหลายระดับตามกฎหมายของปอพอนะฮะคือคุณจะดูว่าภัยไหนมันร้ายแรงมากๆเนี่ยคุณดูจากผอ.ศูนย์หากเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะ ก็คือไม่ก็ร้ายแรงแต่ไม่รุนแรงมากเนี่ยผอ.ศูนย์คือผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อไหร่ที่ผู้ว่ามาเป็นผอ.ศูนย์แสดงว่ามันเกิดภัยร้ายแรงแล้วกรณีนี้คือคุณชัชชาติถ้ามันสูงขึ้นไปอีกน
2: ะ
1: จะเป็นนายกเป็นผอ.ศูนย์เมื่อไหร่ที่นายกเป็นผอ.ศูนย์เมื่อไหร่อ่ะ
2: รุนแรงมาก
1: นั่นแหละแสดงว่ารุนแรงมาก
2: ค
1: ือไม่ใช่นายกไม่มีอำนาจแต่ว่าความรุนแรงของภัยพิบัตินั้น
2: มันมีระดับขั้นอยู่
1: ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผอ.ศูนย
2: ์
1: อ
2: ัน
1: นี้พูดตามข้อกฎหมาย
2: ค่ะ
1: นะฮะ
2: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องกฎหมายแล้ว
2: ก็ดิฉันก็เริ่มจะเครียดอยู่นะว่ายังไงว่ายังเอาฟังง่าย
1: ๆศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานเขาก็วินิจฉัยนะครับใน2ประเด็นใน2ประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นไปถามศาลรัฐธรรมนูญสิว่ารัฐบาลกู้เงินด้วยพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ย 400,000 ล้านบาทเนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม
2: ่
1: เพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าจะใช้พ.ร.ก.หรือพระราชกำหนดเนี่ยนะต้องเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนฝ่ายค้านบอกไอ้เรื่องที่ยื่นไปเนี่ยมันไม่จำเป็นเร่งด่วนให้เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมองว่ามันใช้งบปกติได้นี
2: ่
1: ก็ยื่นถามดังๆไปยังศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนไม่จำเป็นต้องออกพรก.ก็ใช้พรบ.งบประมาณปกติได้ไม่ใช่หรือมันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญไงศาลรัฐธรรมนูญก็มีมตินะครับใน2ส่วนส่วนแรกเนี่ยมติเอกฉันท์9-0นะครับเห็นชอบในส่วนงบเยียวยาประชาชนเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานอันนี้เห็นด้วย9-0ไม่มีอะไรส่วนมติเสียงข้างมากที่เห็นไม่ตรงกัน7-2ครับเห็นชอบในส่วนงบส่งเสริมการเปลี่ยนพลังงานที่ฝ่ายการเขาบอกอ่ะจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานทดแทนแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ย200,000 ล้านนะครับ200,000 ล้านก็คือหันงบเป็น2ส่วน200,000แรกเนี่ยเห็นชอบเรื่องของการไปเยียวยาประชาชนเช่นไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้เขาเห็นด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอีก200,000 ล้านอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยที่จะบอกว่าไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน EV พลังงานสะอาดนี่นั่นโน่นเนี่ยฝ่ายค้านบอกเฮ้ยใช้งบปกติไม่ได้ไม่ใช่หร
2: อ
1: ศาลรัฐธรรมนูญก็มีความเห็น7-2นะฮะก็บอกว่าเป็นมติเสียงข้างมากสรุปคือผ่าน7-2นะฮะก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยคือคุณจิรนิติหาวนนท์คุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์นะครับนี่ก็เป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่ฟุตบอลนะครับ9-0 7-2นะครับ
2: ยุคฟุตบอลนี่กันเยอะมากเลยนะ
1: นะฮะคำวินิจฉัยนี้ก็จะทำให้รัฐบาลเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพยุงรากฐานพลังงานต่อไปได้นะครับไม่สะดุดนะฮะแล้วก็การดำเนินงานของรัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพซึ่งเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นแผนระยะยาวครับอาจจะถูกตั้งคำถามจากใครหลายคนว่าการใช้กลไกพิเศษตรงนี
2: ้
1: พ.ร.ก.ตรงนี้ไปบดบังการตรวจสอบแบบงบปกติหรือเปล่าซึ่งฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าโครงการต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าทางฝั่งฝ่ายค้านนะหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้ออกมาพูดภายหลังที่ทางด้านสารรัฐมนูลแถลงออกมาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะที่เกริ่นกันไว้ต้นรายการว่ารู้สึกผิดหวังแต่ว่าไม่เหนือความคาดหมายแต่ยังไงแล้วเนี่ยนะคะทางคุณณัฐพงษ์เองก็ได้มีการย้ำจุดยืนนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้อำนาจออกพ.ร.ก.กู้เงินในความเห็นเนี่ยคือเขาบอกว่าเนื่องจากว่าหลายๆโครงการเนี่ยมันสามารถดำเนินการผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ซึ่งจากการติดตามของคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะคะที่มีการติดตามการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณเนี่ยพบว่ามีหลายโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่น ลานกีฬาโซล่านะคะแล้วก็รถขยะพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้จ่ายในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีได
1: ้ครับ
2: จึงเห็นว่าการใช้พรก.กู้เงินในครั้งนี้เนี่ยไม่เข้าข่ายเหตุจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็พรรคประชาชนนั้นไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะส่วนทางด้านรองหัวหน้าพรรคอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลก็บอกว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้เนี่ยมองว่าหลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะโดยทางพรรคเองเนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเกาะติดใกล้ชิดเลยเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะส่วนฝากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้ให้ความเห็นภายหลังศาลมีมติเอกฉันท์เช่นกันนะคะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในฐานะผู้ร้องเคารพค่ะเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่ว่าจะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพื่อที่จะพิจารณาเหตุผลแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมกับแสดงความกังวลนะว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือไม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติพร้อมระบุว่าการกู้เงินครั้งนี้นะคะจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่า GDP เนี่ยขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนั้นออกมาชี้แจงค่ะชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีการขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตไปอีกนอกจากนี้ยังจะร้องขอให้รัฐบาลเนี่ยนะคะเปิดเผยรายละเอียดโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไอ้วงเงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยอันนี้เป็นความคิดเห็นของฝากฝั่งฝ่ายค้านนะ
1: ครับก็แยกเป็น2แนวทางพรรคประชาชนเนี่ยเขามองว่าโครงการต่างๆเนี่ยที่จะใช้เงินกู้โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยรถขยะ EVลานกีฬาโซล่าเครื่องผลิตออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์และอื่นๆเนี่ยมีข้อสังเกต
2: ค
1: ือรายการดังกล่าวอาจเป็นโครงการที่มีการเตรียมผู้รับจ้างหรือผู้จำหน่ายสินค้าไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่มีคำว่าหรือไม่ด้วยนะ
2: ตั้งข้อสังเกตไง
1: ตั้งข้อสังเกตเพราะว่ามีเงินมาแล้วแต่ใจของคนที่จะใช้เงินเนี่ยได้มีการวางตัวเอาไว้แล้วพูดได้ง่ายหัวว่าจะให้เจ้านั้นเจ้านี้เนี่ยเป็นผู้นำเสนอโครงการและได้เงินโครงการนี้ไปนะครับส่วนการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับใครเขียนฮะข้าราชการประจำเขียนฝ่ายการเมืองให้ข้าราชการประจำไปเขียน
2: บทหนักอยู่ที่ข้าราชการประจำนะ
1: ก็นำตรงนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาและนำไปสู่การอนุมัติการใช้เงิน
2: ใช่ค่ะ
1: จัดซื้อจัดจ้าง
2: ค่ะ
1: ใครเซ็นครับ
2: ก็พวกเราเนี่ยแหละค่ะ
1: ข้าราชการ
2: เซ็นข้าราชการเซ็นเนี่ยแหละค่ะ
1: ตรวจรับใครเซ็นครับ
2: ก็ข้าราชการประจำเนี่ยแหละ
1: นั่นแหละครับ นี่แหละนี่แหละคือเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาที่หนักใจของข้าราชการประจำหากอันนี้นะฮะ
2: ไม่ทำก็
1: อันนี้ผมพูดในเชิงแง่ร้ายนะหากโครงการไม่โปร่งใส
2: มีปัญหา
1: ไม่โปร่งใสและข้าราชการเนี่ยจำต้องเซ็นเนี่ยโอ้ข้าราชการประจำเนี่ยจะเดือดร้อนมากเพราะคนติดคุกเนี่ยคือคนเซ็น
2: ใช่ค่ะใครเซ็นผู้ใดอยู่ในเอกสารนั้น
1: ใครสร้างใครทำใครอนุมัติใครเซ็นนั่นแหละข้าราชการประจำแต่การให้นโยบายเนี่ยก็มาจากฝ่ายการเมืองนะฮะในการที่จะให้งบไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแหละครับฝ่ายค้านก็มองไปแล้ว
2: ฝ่ายค้
1: านอันนี้เขายังไม่นี่เลยนะเขายังไม่อนุมัติไม่อะไรเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยก็
2: มองไปข้างหน้า
1: ก็รอแล้วเพราะว่าเขามองเหมือนกันว่ามันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าเป็นการลงทุนเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างแท้จริง
2: ก็มีข้อสังเกตนะเน
1: า
2: ะ
1: มันเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะฮะ
2: เราก็ต้องรับฟังสิ ต้องรับฟังเน
1: า
2: ะ
1: ข้าราชการประจำเนี่ยผมพูดเอง อันนี้ผมพูดโดยหลักการนะ ผมพูดโดยหลักการ ชวนชวนให้ท่านคิดว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย
2: แล้วจะยังไงต่อ
1: มันเป็นอย่างเงี้ยเออก็แต่นั่นแหละก็คือว่าสุดท้ายอีกอันนึงก็คือว่าในเชิงโครงสร้างคืองบประมาณของประเทศเนี่ยมันก็จะมีการผูกพันเป็นหนี้สาธารณะอยู่ที่เพดาน170
2: ค่ะ
1: ร้อยละ 70เนี่ยคือถ้ามันไปถึงเพดานแล้วเนี่ยถามว่ามันทะลุไปได้ไหมต่างประเทศมันก็จริงๆอ่ะขยายหรือว่ามันให้ทะลุไปได้
2: แต่มันไม่ควรไง
1: แต่มันดูไม่ดีเพราะดูเหมือนเงินหนี้มันเยอะจนไม่สามารถที่จะ
2: ใช้ชำระไม่ได้ใช่
1: ชำระหนี้ไม่ได้ก็คือเขาเลยเรียกว่าวินัยการเงินการคลังถ้ามันเกินไปกว่านี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มหรือซุ่มเสี่ยงว่าจะหมุนเงินไม่ทัน
2: ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านนี้เนี่ยท่านก็คอนเซิร์นเรื่องของวินัยการเงินการคลัง
1: เออชื่อท่านหน่อยสิ
2: ท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสค่ะ
1: เดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่เป็นชื่อเขา
2: ท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสนะคะท่านก็คือท่านก็พยายามจะให้อยู่ในวินัยการเงินการคลังที่ดีแหละค่ะเวลามีการตัดสินใจอะไรใดๆเนาะ
1: คือใช้เท่าที่จำเป็น
2: ใช่ๆ
1: กู้เท่าที่จะกู้ได้
2: ใช่แล้วก็จะได้ชำระคืนได้ด้วย
1: แล้วก็ต้องใช้เงินอะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือในส่วนของคลังแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเน
2: ี่
1: ยก็อยากให้เป็นแบบนี้แต่ต้องไปดูไส้ในเพราะว่าไส้ในเนี่ยทางฝ่ายค้านบอกว่าเขาจะตรวจสอบ
2: ใช่เขาจะไปดูตรวจสอบแล้วก็ไปอ่านให้ชัดเจน อีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าไม่กำกับดูแลตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยนะฮะไปให้ท้องถิ่นเนี่ยหลายโครงการท้องถิ่นเสนอขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงทำให้หลายโครงการเนี่ยใช้งบไม่ถูกต้อง
2: เกินความจำเป็น
1: ใช้งบผิดประเภทเพราะลองไปดูโครงการที่ของท้องถิ่นเนี่ยที่ไปถึงสตง ที่ไปถึงที่เขาตรวจกันอ่
2: ะ
1: ที่มันมีปัญหาเนี่ยต้องลองไปดูว่ามันเป็นยังไงผมเคยไปเห็น
2: แล้ว
1: ผ
2: มก็มันเป็นยังไงคะ
1: ก็ดูแล้วโอ้โห
2: เป็นวิทยาทานได้ไหมคะ
1: ก็ได้เหมือนคลองหนึ่งเนี่ยที่มันเล็กมากๆอ
2: ่ะ
1: ลำพังอ่ะสะพานไม้หรืออะไรพวกนี้ก็พอ
2: เพียงพอ
1: แต่ว่าไปใช้งบเนี่ยในการสร้างสะพานเสียใหญ่โตสะพานปูนลงเสาต่อหม้อ
2: เกินความจำเป็น
1: ในสะพานที่เล็กๆไ
2: อ
1: ้ในทางน้ำที่เล็กไงสร้างใหญ่แต่ว่าพื้นที่มันเล็กหรือไปสร้างสิ่งปลูกสร้างไปแล้วเนี่ยไม่มีคนมาใช้งาน
2: ตึกร้างเราเห็นเยอะๆเหมือนกันนะคะ
1: ลานกีฬาที่ร้างคุณเห็นไหม
2: เคยเห็น
1: แล้วก็
2: ไม่ได
1: ้
2: ใช้ประโยชน์
1: ใช่ๆคือฝ่ายค้านเขามองว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนั้น
2: ก็เหมือนเอางบไปทิ้งอ่ะ
1: นะฮะแล้วเงินนี้ก็มาจาก
2: ภาษีพี่น้องประชาชนนี่แหละ
1: นั่นแหละแล้วมันไปเข้ากระเป๋าใครผู้รับเหมาใช่ไหมฮะผู้รับเหมาก็ได้ประโยชน์ไปแต่ผลประโยชน์ที่มันได้เนี่ยคือถ้าผู้รับเหมาได้ประโยชน์ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันทำแล้วมันคุ้มค่าประชาชนได้ใช้งานจริง
2: ก็
1: ไ
2: ม่มีปัญหาใช
1: ่ก็เลยต้องบอกว่าการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต้องไปดูวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันถูกต้องไห
2: ม
1: เป็นไปตามเจตนารมณ์ไหมอ
2: ัน
1: นี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไปดูอีกเรื่องนึงฮะแม้รัฐบาลจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะครับเรื่องสารรัฐธรรมนูญตีความว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแล้วอีกสเต็ปนึงครับคือสารรัฐธรรมนูญอีกแล้วครับอยู่ที่เดิมครับ
2: ไม่ไปไหนนะ
1: เรื่องคดีบาร์โค้ดเลือกตั้ง
2: ผู้สารท่านทำงาน
1: ที่มีคนไปร้องบอกว่าบาร์โค้ดและ QR โค้ดเนี่ยมันเอามาประกบกันทั้งหมด3ส่วน มีบาร์โค้ด QR โค้ดแล้วก็รหัสเลือกตั้งต่างๆ3อันเนี่ยนะครับพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ลงคะแนน
2: ก็คือ3มาถึงเรานั่นแหละ
1: ใช่พูดง่ายๆก็คือสามารถรู้ชัดว่าคุณลงคะแนนให้กับใคร
2: พรรคไหน
1: นะคือกกต.เนี่ยเค้าก็มองว่ามันเอาไว้ตรวจสอบหากพบว่ามันมีปัญหาจริงซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาหาได้มองเช่นนั้นไม
2: ่
1: เขาก็มองว่าแบบนี้มันก็รู้ชัดว่าใครเป็นคนลงคะแนนมันก็จะเกิดการข่มขู
2: ่
1: ว่าอ้าวทำไมเธอถึงลงให้คนนั้นคนนี้
2: เธอรับตังค์ไปแล้วนะ
1: รับไม่รับก็ส่วนหนึ่ง แต่อ้าวนั่นแหละเธอไปลงคะแนนให้กับใครแล้วมันนำมาสู่ความไม่ปลอดภัยใครโป้ง
2: ในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ใช่ข่มขู่กันไหนว่าจะลงให้ฉัน
2: แล้วทำไมเธอไปลงให้ใคร
1: นั่นนะฮะมันก็นำไปสู่การข่มขู
2: ่ค่ะแต่เรื่องการลงคะแนนมันต้องเป็นความลับเนาะคุณทรงพล
1: ถ้าเป็นมุมมองกฎหมายมหาชนเนี่ยเขามองว่ามันต้องลับตลอดคนที่จะรู้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
2: คือ
1: ผู้ลงคะแนนเพราะตรงนี้มันกำเนิดเกิดจากเท ที่สหรัฐอเมริกาสมัยเจ้าพ่ออัลคาโปนมีการข่มขู่ว่าเธอต้องเลือกฉันเธอต้องเลือกฉันแล้วมันนำไปสู่คะแนนเสียงที่มันไม่สุจริตเขาเลยบอกว่าการลงคะแนนลับมันจะรู้เฉพาะคนที่ลงเนี่ยจะดีที่สุดคนอื่นไม่สามารถรู้ได
2: ้
1: ไม่อย่างนั้นผู้สมัครที่มีอิทธิพลเขาก็จะรู้สิอ้าวเขตนั้นเขตนี้ทำไม
2: เธอไม่ลงให้ฉัน
1: หัวคะแนนทำไมทำงานอย่างนี
2: ้ไม่ปลอดภัยอีกนะ
1: ใช่นั่นแหละมันคือที่มาของบอกว่าตรงนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องรับใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: พอไม่รับปุ๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่หรือไม่อีกแล้วนะครับมันร้ายแรงขนาดนั้นไห
2: ม
1: นะครับศาลรัฐธรรมนูญฮะได้ประชุมพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่เขาไปยื่นนะครับในประเด็นนี้แหละครับซ
2: ึ่
1: งศาลรัฐธรรมนูญก็อ่านแล้วดูแล้วพิจารณาแล้วนะครับอภิปรายร่วมกันแล้วนะครับก็จะมีการไต่สวนพยานบุคคลนะฮะในวันพุธที่26สิงหาคม 10:30 ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพ
2: ื่
1: อส
2: ื
1: บหาข้อเท็จจริงดังกล่าวพูดง่ายๆศาลอ่านจบแล้วคนบอกว่าอุ้ยมันนานจังศาลอ่านจบแล้วแต่ศาลก็อยากจะหาข้อเท็จจริงที่เพิ่มเติ
2: ม
1: ให้ครบถ้วนในการที่จะตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการเรียกพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งกกต.ทั้งฝั่งผู้ร้องมาถามซิว่าคุณยังไงนั่นแหละใช่ๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองที่คุยกันในช่วงต้นรายการพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: แปะเจีย
7: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินผ่อน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
8: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกด้านสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่อง40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มพลิกชีวิตผู้ป่วยสู่ความยั่งยืนนะครับจะมีการจัดงานขึ้นนะฮะโดยทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมีการส่งต่อนะครับรักษาความพิการบนใบหน้าแล้วก็กะโหลกศีรษะนะครับสู่มาตรฐานสากลแล้วก็ได้ฉายภาพนะครับให้เห็นถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจนะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
10: ตอนท่านครับ
2: ค่ะ
10: ท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้คุณหมอได้ช่วยเล่าถึงหัวใจสำคัญของแนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มค่ะ Beyond the Smile อะไรคือสิ่งที่ทางศูนย์เนี่ยจะมอบให้กับผู้ป่วยค่ะนอกเหนือจากการรักษาทางกายภาพแล้ว
10: ครับผมขออนุญาตย้อนไปเมื่อปี2529นะครับผมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่ได้รับพระราชทุนอนันทมหิดลนะจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับไปศึกษาการทำผ่าตัดที่ยากยิ่งนะฮะทางด้านศัลยกรรมแก้ไขความพิการบนใบหน้านะครับคือต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี้ยการผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเนี่ยฮะทำได้เฉพาะส่วนที่ง่ายๆหน่อยก็คือปากแหว่งเพดานโหวซึ่งจริงๆก็ไม่ง่ายนะครับในสมัยนั้นเนี่ยการผ่าตัดชนิดรุนแรงเช่นกระบอกตาที่อยู่ห่างกันหรือแหว่งไปทั้งใบหน้าหรือว่ารอยเชื่อมของกะโหลกศีรษะและใบหน้าเนี่ยเชื่อมเร็วกว่าปกติทำให้รัดกะโหลกศีรษะมันไม่เจริญเติบโตสมองก็ไม่ขยายและใบหน้าก็ไม่เจริญเติบโตใบหน้าส่วนกลางก็เว้าหายใจไม่ค่อยออกโรคเหล่านี้เราเรียกว่าความพิการชนิดรุนแรงบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในประเทศไทยขณะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2526นะฮะก็ยังไม่สามารถทำได้หรือทำได้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยรับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกาและกลับมาในปี2529ก็คือ40ปีที่แล้วพอดีก็จัดตั้งเป็นคณะทำงานแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะคือการทำงานจะแก้ไขพวกนี้ฮะต้องไปเรียนเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วเนี่ยยังต้องไปเรียนต่อเพื่อรักษาโรคนี้โดยเฉพาะในการขยายกระบอกตาเลื่อนกระบอกตาเลื่อนกระดูกใบหน้าเลื่อนกะโหลกศีรษะต้องทำร่วมกันเป็นสหสาขาเช่นร่วมกับประสาทศัลยแพทย์กุมารแพทย์ซึ่งดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อย่างดียิ่งแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไงอาจารย์ที่ดูแลทางด้านกุมารแพทย์ก็เขียนจดหมายไปหาผมว่าเมื่อไหร่จะกลับมารักษาโรคคนนี้สักทีรออยู่เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องทำงานร่วมทั้งศีลแพทย์จักษุแพทย์โสตนาสิกวิสัญญีแพทย์ทันตแพทย์จิตแพทย์นักจิตวิทยานักอัตบำบัดแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์พยาบาลต้องทำงานเป็นทีมก็ประสบผลสำเร็จตั้งเป็นคณะทำงานเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ประเทศในตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็เลยต้องการจะ40ปีแล้วเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบว่าการศูนย์ที่รักษาได้อย่างครบวงจรในระดับสากลจะมีการเกิดขึ้นแล้วนะครับในการรักษาเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จเพราะเราทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็ต่อมาก็ทำงานนอกจากรักษาทางด้านกายภาพก็คือค่าเดินทางค่าที่พักค่าอะไรพวกนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยฮะมักเกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับโรคงวงช้างต่างๆเนี่ยเกิดในภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานเยอะนะฮะก็มีคือมีรูโหว่แล้วก็มีไอสมองบางส่วนเนี่ยเลือดออกมาเหมือนคล้ายงวงช้างนะครับพวกนี้ก็ มีการรักษาจนผสมผลสำเร็จโดยวิธีของจุฬาเทคนิคครับ
1: ครับ
10: นอกจากเรารักษาทางด้านกายภาพฟรีหมดทุกอย่างนะครับเงินพวกนี้ก็ได้จากผู้บริจาคผู้มีพระคุณผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนะครับเรายังมีการรักษาทางด้านจิตใจฮะมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังมีโครงการนับถือตนเองให้ผู้ป่วยและญาติเนี่ยคลายความเครียดเพราะว่าเวลาเด็กพิการเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยนะครับมันเครียดไปทุกคนเลยครับ
1: ครับ
10: ทั้งตัวผู้ป่วยเองจะไปเข้าสังคมก็ไม่ได้นะครับจะไปโรงเรียนก็อายก็ไม่ไปโรงเรียน
1: คร
10: ับการรักษาด้านนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็ให้เขาเข้าสู่สังคมได้นอกจากนั้นเนี่ยทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับสมัยนั้นนะฮะ2552เนี่ยครับพระราชทานพระนามมานะครับเป็นสิริมงคลกับศูนย์นะครับก็ยังมีการโครงการทางด้านสังคมเช่นโครงการส่งเสริมทุนการศึกษาซึ่งได้จากกองทุนขออนุญาตกล่าวนามก็คือว่ากองทุนมูลนิธิกาฟนะฮ
2: ะ
10: แล้วก็ครับคุณขอเอ่ยนามอีกท่านหนึ่งที่บริจาคประจำก็คือคุณกมลาสุโขสนก็จัดคอนเสิร์ตให้ทุกปีเลยครับแล้วบริจาคปีนะจำนวนมากพอสมควรการส่งเสริมอาชีพเช่นไปร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปช่วยให้ครอบครัวเขาไปปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็มีโครงการต่างๆอีกมากมายนะครับก็อันนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่านอกจากเราสร้างให้เขามีรอยยิ้มที่มีความภาคภูมิใจเข้าสู่สังคมได้แล้วเนี่ยทางด้านจิตใจทางด้านสังคมทางด้านการศึกษาต่างๆก็มีให้ครบโดยฟรีหมดนะครับโดยได้ทุนส่งเสริมจากผู้มีคุณทางด้านอุปการคุณนะฮะอย่างเต็มที่นะครับ
1: ครับเห็นว่าจะมีนิทรรศการการจัดงานขึ้นนะครับรายละเอียดเป็นยังไงฮะ
10: ก็วันที่13คือวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับ
1: วัน
10: ที่13กรกฎาคมนะครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะฮะที่ตึกรัตนวิทยาภาสภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับจะจัดงานนะครับเชิญท่านผู้ที่คนไข้ด้วยนะครับผู้ปกครองบางส่วนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่40ปีที่แล้วนะครับที่มีส่วนทำให้โครงการนี้ทีมงานนี้ทำงานได้สำเร็จมาสู่ต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฮะที่สนใจเข้าไปชมงานด้วยครับเชิญเลยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าเริ่มลงทะเบียนก็ฟรีหมดนะครับทุกอย่างนะครับก็เผยแพร่ความรู้ว่าบางครั้งนะฮะเขากว่าจะหาแหล่งที่จะเจอรักษาโรคยากๆอย่างนี้เนี่ยเขาใช้เวลา

0: แล้วครับที่ทำงานมานะครับ
1: ค่ะค่ะท่านคะทราบว่างานนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเห็นว่าได้รับความร่วมมือจากศิลปินรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นใหม่น้องๆ นิสิตนักศึกษามาร่วมงานนี้ด้วยรายละเอียดเป็นยังไงคะ
0: ก็มีท่านที่เขามีอาสาสมัครนะครับจากหลายแหล่งมาช่วยรวมทั้งดารานักร้องขออนุญาตเอ่ยนามเช่นคุณรัฐาโพงาม
1: ค
0: ุณมาแล้วก็ยังมีคนรุ่นใหม่ๆนะครับมาานักร้องนักแสดงมาบางส่วนที่เขาพอจะว่างมาช่วยงานได้นะซึ่งท่านเหล่านี้ก็ช่วยงานอยู่เป็นประจำและเช่นเวลาเรามีโครงการพาผู้ป่วยไปพักผ่อนเป็นวันเด็กของเด็กเหล่านี้นะฮะเด็กพิการโดยเฉพาะเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เป็นร้อยครอบครัวนะฮะดารานักแสดงเหล่านี้ก็จะไปช่วยเอนเตอร์เทนทำให้เด็กๆเนี่ยมีความสนุกสนานคลายเครียดจากความพิการของเขาแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะกลับไปสู่ชีวิตใช้ชีวิตในสังคมด้วยนะครับ
2: ค่ะในงานมีนิทรรศการ Miracle of Hope ฮะที่พูด4เคสแห่งความหวังพอแง้มรายละเอียดให้เราได้ทราบบ้างนิดนึงได้ไหมครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างฮะ
0: ก็เขาทีมงานนะครับก็ยกตัวอย่าง4รายนะซึ่งจริงๆแล้วเราทำบัตรไปหลายพันรายมากนะครับก็4รายที่มีความหวังขึ้นมาจากชีวิตนะฮะอย่างเช่นมีรายหนึ่งนะฮะขออนุญาตเอ่ยนามคือเด็กหญิงแจสมีนนะครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับแจสมีนนี่ก็ไปนั่งแถวหน้าตอนสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จที่ปัตตานีครับเด็กคนนี้เกิดมาแล้วก็ปกติคนเราเนี่ยกรามบนและกรามล่างเนี่ยมันจะเป็นคนละชิ้นนะฮะแล้วก็มีฟันงอกมาบนและล่างใช่ไหมฮะอ้าปากได้นะ
1: ค่ะ
0: แต่เด็กคนนี้นะครับเป็นกรามบนและกรามล่างเนี่ยเกิดมาเป็นกระดูกชิ้นเดียวกันเลยเป็นก้อนนะครับไม่สามารถที่จะอ้าปากได้แล้วก็แขนขาเนี่ยด้วนหมดเลยทั้ง4แห่งเนี่ยนะครับก็เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ครับก็ทีมงานนะฮะของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งก็ขอเอ่ยนามนะฮะอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ ทัชยพงศ์ครับก็ติดต่อมาที่ศูนย์เสด็จพระเทพรัตน์ที่จุฬาเราก็ทำงานกันเป็นทีมนะครับทำการตรวจรักษาหมอดมยามาดูจะดมยายังไงต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพราะอ้าปากไม่ได้นะครับกว่าจะดมยาได้ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับกว่าจะใส่ท่อเข้าไปได้แล้วก็เราทีมงานเราก็ผ่าตัดศัลยแพทย์เสร็จแล้วก็ผ่าตัดให้อ้าปากได้เสร็จแล้วก็ต้องมีร่วมวิธีทำมีเครื่องมือสำหรับที่จะพยายามไม่ให้ปากมันติดกันเข้ามาติดกันใหม่ก็ต้องร่วมกับ M-Tech สวทช.ประดิษฐ์เครื่องมือในการถ่างปากอยู่ตลอดเวลาตอนคุณแม่ก็ตอนแรกก็จะท้อนะครับเราทีมงานเราก็ทางด้านเสริมทางด้านจิตใจก็ไปกระตุ้นว่าอ้นถ้าหมอทีมงานก็สู้แล้วแม่ต้องสู้ด้วยสินะครับก็คุณพ่อก็มีอาชีพเป็นปีนต้นสะตอเจ็บสะตอเท่านั้นเองนะครับก็ยากจนนะครับก็ฟรีหมดนะครับก็ในพระราชานุเคราะห์นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ของสภาราชการไทยด้วยก็รักษาจนขณะนี้นะฮะอ้าปากได้ทานอาหารอ้วนท้วนดีนะครับอีกรายนึงก็เป็นรายที่หน้าแหว่งรุนแรงมากเลยครับแหว่งไปถึงหน้าข้างบนหน้าผากเลยนะครับไม่ใช่แค่ปากแหว่งใช่ไหมแหว่งไปถึงข้างบนเรียกว่ามองเข้าไปนี่เห็นไม่คือเข้าไปลิ้นไส้ก็เห็นอะไรก็เห็นนะฮะตาก็ห่างออกจากกันรายนี้ผ่าตัดถึง14ครั้งตั้งแต่เด็กนะฮะใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์3มิติมาช่วยนะครับตอนนี้ก็อายุ17ปีแล้วกินอาหารได้ตอนเด็กๆ ก็กินอะไรไม่ได้เพราะว่าปากมันไม่มีมันแหว่งไปทางหน้ากินนมการหายใจการมองเห็นตาก็ห่างกันตอนนี้ก็อายุ17ปีผ่าตัดจากศูนย์ทั่วประเทศเนี่ย14ครั้ง
2: ครับ
0: เขาฉลาดนะได้ทุนจากโอดอชได้ซัมเมอร์แคมป์ของได้ทุนไปฟินแลนด์นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กลับมาแล้วก็พูดให้สัมภาษณ์ตอนนั้นมีการประชุมของนักวิทยาศาสตร์แพทย์นานาชาติแล้วเข้ามาเยี่ยมที่ศูนย์ทั่วประเทศรัฐที่โรงพยาบาลจุฬาเขาก็ยังมาพูดกับ กับภาษาอังกฤษ

0: อะไรต่ออะไรพูดพอได้นะครับอนาคตเขาอยากจะเป็นทูตนะครับอันนี้ก็เกิดความหวังขึ้นมาในชีวิตนะครับอีกรายหนึ่งก็คือเกิดมาเนี่ยฮะน้องอีคลาสเนี่ยคนไทยนะครับแต่ก็ชื่ออีคลาสมาจากนราธิวาสไกลมากนะครับเขาบอกตาเนี่ยห่างกันมากตาก็ห่างกันรายพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านะครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาจะใช้ตาข้างเดียวพออีกตาหนึ่งเนี่ยเขาจะโฟกัสไม่ได้เพราะถ้าโฟกัสเมื่อไหร่มันจะเป็นสองภาพทันทีเขาก็จะเดินจะตกบันไดหรืออะไรพวกนี้นะฮะจมูกก็จะใหญ่มากรูจมูกเนี่ยห่างกันมากเลยนะครับอันนี้ผ่าตัดยากที่สุดนะอันนี้ก็เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ครับก็มาผ่าตัดหลายครั้งผ่าตัดจนประสบผลสำเร็จถึงแม้เขาจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็รักษาตอนนี้ก็อายุ14ปีแล้ว
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับสุดท้ายครับอยากจะ
0: เป็นตัวใหญ่นะครับ
1: ครับสุดท้ายฮะอยากให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปมาร่วมงานในวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้ครับท่านครับ
0: ครับครับขอเน้นเป็นวันที่13นะครับเพราะจะมีงานตั้งแต่9โมงครึ่ง10โมง10โมงเป็นต้นไปแล้วท่านเลขาธิการสภาชาติไทยและท่านคณบดีก็จะมาเปิดงานนะครับเวลา10โมงครึ่งนะฮะขอให้ท่านไปสักประมาณ9โมงครึ่งหรือ10โมงนะฮะจนถึงบ่ายเลยครับวันที่13ส่วนวันที่14ถึง17นั้นจะมีแค่นิทรรศการเฉยๆจะไม่มีเป็นรายการต่างๆเพียงแต่มีนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนเฉยๆก็เชิญร่วมตั้งแต่วันจันทร์ที่13กรกฎาคมเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ 9:30 น.เป็นต้นไปฮะ
1: คร
0: ับ เชิญชวนทุกท่านนะฮะก็มีอาหารว่างอาหารกลางวันให้ฟรีหมดนะครับครับ
1: ครับย้ำสถานที่สักนิดนึงครับที่ไหนนะครับ
0: ที่ตึกรัตนวิทยาภัทรนะฮะทางด้านในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝั่งไปทางด้านหลังนะฮะ
1: ครับ
0: ข้างตึกภูมิสิรินะครับ
1: คร
0: ับ ครับก็ขอเชิญนะครับท่านจะได้ความรู้ความเข้าใจว่าในสังคมนั้นความพิการชนิดรุนแรงต่างๆเหล่านี้นะฮะยังทำการรักษาได้ครับชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับแล้วก็ฮะแล้วก็มีคุณกมราและครอบครัวสื่อคือคุณน้อยบงครูนะแต่งเพลงร่วมกับคุณบอยโพธิยานนท์นะฮะแต่งเพลงความหวังให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฮะจะมีการร้องเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณกมราสุขกุศลซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้ใจบุญนะฮะให้บริจาคมาทุกปีเป็นจำนวนเกือบ20ปีแล้วนะคร
1: ับ
0: ก็จะร้องเพลงสักหนึ่งเพลงฮะครับเรื่องตัดครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆพิการเหล่านี้ครับ
2: คร
0: ับ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: อ๋อยินดีนะครับคืนท่านทั้งสองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาทุมานรัตน์นะฮะหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับ
2: ค่ะ 13-17 นะนั่งรถไฟฟ้าไปได้นะคุณ
1: ค
2: ก็สะดวกดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะไปหารถที่จอดตรงนั้นเนี่ยน่าจะยากหน่อยวันธรรมดา
1: เพราะว่าผู้ป่วย
2: เขาก็ไปรักษา
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็แย่
2: ใช่
1: นะฮ
2: ะ
1: ก็ใช
2: ้ขนส่งมวลชน
1: รถไฟฟ้าหรือว่าขนส่งมวลชนจะดีกว่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะ13ถึง17กรกฎาคมนะครับไปดูเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมกันบ้างนะครับนิรโทษกรรมสำคัญชะไหนนะฮะนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบโทษเนี่ยกับการอภัยโทษนิรโทษกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะลบล้างได้มากกว่าการอภัยโทษถ้าการอภัยโทษกล่าวคือคุณต้องมีความผิดและได้รับการให้อภัย
2: ค่ะ
1: อันดับหนึ่งนะฮะมีความผิดและได้รับการให้อภัยลดโทษหรืออะไรแล้วแต่ยังถือว่าคุณเคยมีมลทินมีความผิดอยู่ถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับการอภัยโทษแต่นิรโทษกรรมเนี่ยคือทำเสมือนว่าไม่เคยมีการกระทำความผิดตรงนั้นเกิดขึ้นเลย
2: โอ้ลบล้าง
1: ลบล้างความผิดเลยนี่คือนิรโทษกรร
2: ม
1: นะฮะดังนั้นการที่จะออกกฎหมายเพื่อยกเว้นความผิดหรือนิรโทษกรรมเนี่ย มันก็จะต้องดูกันอย่างรอบคอบว่าความผิดใดเนี่ยจะสามารถนิรโทษกรรมได้บ้างซึ่ง ส่วนใหญ่คือการทำแบบนี้ก็คือว่าให้กฎหมายมีผลย้อนหลังถูกไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้กฎหมายมีผลย้อนหลังว่าการกระทำใดๆในอดีตเช่นชุมนุมนี่นั่นโน้นนะฮะที่โดนศาลฟ้องแล้วหรือกำลังถูกฟ้องนะฮะหร
2: ือ
1: ต
2: ั
1: ดส
2: ิน
1: ไปแล้วเนี่ยให้ถือเสมือนว่าไม่มีความผิดไม่มีความผิด
2: ไม
1: ่มีความผิดลบล้างความผิดตรงนั้นไป
2: เป็นศูนย์
1: นี่คือนี่คือนิรโทษกรร
2: ม
1: โทษที่ต้องรับก็จบไปนะครับอันนี้คือนิรโทษกรรมคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่จะทำกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยในการลบล้างความผิดเนี่ยโดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่จะต้องผ่านสภามันมีการสอดไส้เอื้อประโยชน์ให้กับคนของการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม
2: ่
1: นี่คือข้อสังเกตแล้วก็มันก็เป็นการเมืองที่มีการกระทุ้งกันไปกระทุ้งกันมานะครับกระทุ้งกันไปกระทุ้งกันมาทั้งข้อเท็จจริงและข้อเท็จแต่ไม่จริงนะฮะก็โต้ตอบกันไปในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอามาตรา112เนี่ยที่คนล่วงละเมิดเนี่ยมันนิรโทษกรรมด้วยหรือไม
2: ่คดีทางการเมือง
1: หัวสวเนี่ย
2: เอ
1: ามาด้วยไหม
2: ระบุเลยนะ
1: หัวสวเอามาด้วยไหมก็ถูกโจมตีก็ถูกโจมตีเมื่อวานนี้ฮะที่รัฐสภาคุณกรวีปริศนานันทกุลฮะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรชื่อยาวๆสั้นๆวิปรัฐบาลสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ที่บอกว่ามีคนกังวลนะฮะไม่รู้ใครนะฮะว่าคดีหัวสวนะครับจะมาอยู่ในนิรโทษกรรมไหมยืนยันว่าที่ผ่านมาที่ประชุมสภามีการลงมติกันไปและทางสวแก้ไขกลับมานั้นไม่ได้มีการแก้ไขหลักการที่เป็นสาระสำคัญของกฎหมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา112เพราะอยู่ในกฎหมายที่สสเห็นชอบไปเมื่อสมัยการประชุมสภาที่แล้วยืนยันไม่ได้มีการแก้ไขสาระสำคัญส่วนการหัวสวเนี่ยมีหลายคนพยายามบิดเบือนพยายามที่จะไม่ให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงนั้นบัญชีแนบท้ายทั้งหมดไม่ได้มีการแก้ไขมีเพียงแก้ไขการจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายเท่านั้นแค่เรียงลำดับใหม่ไม่ได้มีการแทรกกฎหมายใดเข้ามานะครับพ.ร.บ.เลือกตั้งที่มีการพูดถึงเป็นการนิรโทษกรรมกับกลุ่มคนที่ไปปิดล้อมคูหาเลือกตั้งที่เกิดกับการชุมนุมเมื่อหลายปีก่อนอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นชัดดาวกรุงเทพสมัยนั้นนะสม
2: ั
1: ยคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สมัยนั้นอ่ะแน่นอนว่าส่วนนี้รวมในบัญชีนิรโทษกรรมอยู่ด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงม็อบกปปส.ม็อบปิดสนามบินม็อบทั้งหมดจะอยู่ในการนิรโทษกรรมฉบับนี
2: ้
1: พูดง่ายๆนิรโทษกรรมเนี่ยมันดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะเนี่ยม็อบผู้
2: ชุมน
1: ุ
2: ม
1: จะได้รับการยกเว้นความผิดก
2: ็
1: คือนิรโทษกรรมนั่นเองนะครับอันนี้บอกว่าอยากให้เกิดความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนว่าจุดยืนหลักที่ไม่รวมในพรบนิรโทษกรรมคือขีดเส้นใต้นะครับอะไรที่ไม่รวมในนิรโทษกรรม1การทุจริตคอร์รัปชันไม่รวม2ความรุนแรงที่ทำให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิต
2: ไม่รวม
1: นี่ไม่รวม3การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จุดนี้ยืนยันและขีดเส้นใต้500เส้นว่าไม่ใช่เรื่องใหม
2: ่
1: เป็นเรื่องเดิมที่ผ่านการพิจารณาของสภาสมัยที่แล้วและสวไม่ได้มีการแก้ไขส่วนของหลักการทั้ง3ข้อนี้สรุปไอ้ที่พูดทั้ง3ข้อเมื่อกี้112ความรุนแรงทุจริตไม่รวมในนี้นะทุศกรร
2: ม
1: นะนั่นแหละที่เขาพูด
2: นี่เราก็มีการรถทัวร์ไปลงคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ได้มีความเห็นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้มีการออกมาคือทัวร์เนี่ยเขาไปเข้าใจคุณอภิสิทธิ์คิดว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปสนับสนุนให้ล้างความผิดคนที่โดนมาตรา112ทั้งหมดซ
1: ึ่
2: งทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยเพราะว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือคดีทุจริตคดีร้ายแรงและคดีมาตรา112เนี่ยห้ามล้างผิดเด็ดขาดแต่ว่าจุดที่คุณอภิสิทธิ์พูดในสภาแล้วมันกลายเป็นประเด็นเนี่ยก็คือเรื่องของกลุ่มเยาวชนหรือเด็กๆค่ะที่หลงผิดแล้วก็ไปโดนคดีมาตรา112นะคะคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอธิบายแบบนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยในระบบศาลเยาวชน ถ้าเด็กๆทำผิดแล้วเขารู้ตัวว่าผิดเนี่ยสามารถร้องขอเพื่อเข้าไปในแผนบำบัดฟื้นฟูได้ไปอบรมสั่งสอนนะให้กลับตัวเป็นเด็กดีแทนการส่งเข้าคุกแต่ว่ากฎหมายล้างผิดฉบับใหม่ที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันไปตัดช่องทางนี้ออกไปเลยไม่ยอมให้คดี112ของเด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอบรมฟื้นฟูใดๆคุณอภิสิทธิ์ก็เลยตั้งคำถามไปว่าทำไมปิดช่องทางนี้น่าจะมีช่องทางนี้นะในเมื่อถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเขาสำนึกผิดแล้วก็อยากจะร้องขอเข้าแผนอบรมการที่ปิดประตูแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับสถาบันเนี่ยมันแย่ลงไปหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์มองในแง่นี้นะคะแล้วก็นอกจากเรื่องเด็กๆแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ยังฝากเตือนเหมือนกับว่าสกิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันจับตาดูด้วยว่าเอ๊ะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีการสอดไส้อะไรหรือไม่อย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายการเลือกสวนะคะเนี่ยว่ามันมีการพ่วงท้ายเข้ามาด้วยหรือไม่อย่างไรนะสื่อสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยย้ำว่าผู้ใหญ่ทำผิดม.112ห้ามล้างผิดแต่ถ้าเป็นเด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยควรจะมีช่องทางให้เขาได้สำนึกผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจได้ตามระบบของศาลเยาวชนนะคะยังไงแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์
1: แต่จริงๆจริงๆเด็กและเยาวชนเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองเด็กอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยตำรวจจะไปสืบไปสอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได
2: ้
1: ต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาด้วยแล้วก็มีทนายความสหวิชาชีพก็คือ เกี่ยวกับสังคมเน
2: ี่
1: ยที่เขาจะต้องมานั่งฟังแล้วก็โทษทันที่จะลงเนี่ยคือเด็กและเยาวชนติดคุกไม่ได้นะครับต้องไปสู่บ้านเมตตาหรือว่าบ้านกรุณาก็สุดแท้แต
2: ่
1: คือกระบวนการใช้กฎหมายของเยาวชนน่ะจะเบากว่าผู้ใหญ่จะเบากว่าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มันจะมีแนวทางและวิธีการแตกต่างกันนะครับซึ่งจริงๆมีอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมเนี่ยก็คงคุณอภิสิทธิ์ผมเข้าใจว่าน่าจะอยากให้มีการบำบัดแล้วก็อบรมในตรงนี้ให้มากขึ้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเนี่ยต่อเยาวชนกับสถาบันเนี่ยให้ถูกต้อง
2: อ
1: ันนี้ผมเข้าใจอย่างนี
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็คือความประสงค์ดีนะฮะมาดูอีกส่วนนึงฮะภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีครับอยู่ที่มาเลเซียครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะเมื่อวานนี้ก็หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับก่อนร่วมหารือเต็มคณะณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรครอบคลุมความร่วมมือการพัฒนาพืชปศุสัตว์และประมงการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายหลังการหารือนะฮะผู้นำทั้งสองประเทศก็ร่วมแถลงผลการหารือนะฮะก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่พร้อมเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาปาริสการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาบันจังและรันเตาปันจังนะฮะแล้วก็การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่พร้อมจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับภาคเหนือของมาเลเซียนะครับแล้วก็เห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุนเรื่องของสันติสุขในชายแดนภาคใต้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์นะฮ
2: ะ
1: ป้องกันเรื่องของน้ำท่วมนะฮะในลุ่มน้ำโกลกในขณะที่การค้าการลงทุนก็ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทวิภาคีเป็น30,000 ล้านบาทดอลลาร์สหรัฐนะฮะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารพลังงานนะครับและเร่งการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรภายใน30วันนะฮะภายใน30วันรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันระบบคมนาคมที่มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็นายกก็บอกด้วยว่าในปี2570จะครบ70ปีนะฮะไม่ได้ใบหวยนะฮะ70ปีนะฮะ ความสัมพันธ์การทูตไทยกับมาเลเซียทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเร่งผลักดันผลการหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมเชิญนายกมาเลเซียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปนะครับ
2: ค่ะนอกจากนี้กระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็ร่วมด้วยนะคุณสุริยะจุ้งเรืองกิจก็เดินทางไปด้วยนะคะก็ไปพูดในเรื่องของมีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยนะเชื่อว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือของสองประเทศนะคะ
1: ครับนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวครับที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชู เวชครับ
2: ดิฉันสันพรปัญญาดีหลกพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและสนับสนุน GDP ไทยปีนี้ได้กว่าร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้และคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 2.2ถึง 2.3 สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-3 หมื่นล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5 มาริชโยรายงาน
4: จังหวัดยะลายกระดับความปลอดภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันบูรณาการพลังประชาชนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
6: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำกำลังส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาและตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดฝ่ายตำรวจและหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เน้นย้ำให้ในอำเภอทุกพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันและโรงไฟฟ้าซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.มาช่วยกันดูแลพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมั่นว่าหากกำนันผู้ใหญ่บ้านและชรบ.ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ได้กำชับให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกายภาพเช่นการทำประตูเข้าออกให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มความรัดกุมในการคัดกรองบุคคลและป้องกันการก่อเหตุอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
4: จังหวัดพะเยาลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มอำเภอภูซางและเชียงคำเร่งวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้
7: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังสาธารณภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำเพื่อวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้เช่นที่บริเวณโรงเรียนบ้านฮวกอำเภอภูซางซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมฝายน้ำล้นแม่น้ำลาวอำเภอเชียงคำที่ชำรุดเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะโดยได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเร่งสำรวจและวางแนวทางซ่อมแซมโดยเร็วทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้คอยติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง

ศึกษาของบุตรหรือเตรียมเงินออมเพื่อวัยเกษียณนอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช่วยให้ได้รับทั้งความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมกันก่อนตัดสินใจควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไข

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.75

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำและพบปะประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพบปะประชาชนในพื้นที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดารับฟังบรรยายสรุปความพร้อมของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และร่วมพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยก่อนร่วมพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบูกิตกายูฮิมตัมรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเชื่อมโยงด้านคมนาคมการค้าและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
6: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นเพื่อลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันและเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดราชวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งทั้งนี้ได้ให้ทุกหน่วยตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งคร้ออำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอด่านขุนทดอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมกระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมทะเลไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 65% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
2: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
3: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

0: ่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.5

0: สอบใบอนุญาตตัวแทนหรือในหน้าก่อนซื้อผ่านคปภ.หรือ LINE @OIC Connect 2. ชำระเบี้ยยังปลอดภัยโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรงและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง 3. ระวังข้อเสนอที่ดีเกินจริงเบี้ยถูกผิดปกติหรือเอกสารที่น่าสงสัยพร้อมอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจจำไว้จ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บแต่ต้องจ่ายให้ถูกช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ. 1186
1: คุณกำลังฟังสวทช.ชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: Shakira, what's it like to cross over and sing in English?
4: Bueno, yo creo que cuando la música penetra en el corazón del artista se produce como una conexión entre el espectador y el intérprete, ¿no? La poesía, las alusiones, hasta la danza, pero no cualquier tipo de danza, sino la danza.
3: Oh, but in English.

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับองคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: องคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวง
5: พลเอกกัมปนาทรถดิบองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวงในโอกาสนี้พลเอกกัมปนาทรถดิบองคมนตรีได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน107ชุดพร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กนักเรียนจำนวน40ตัวณศาลาภักดีแผ่นดิน66โดยได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดผลงาน2เดือนยกระดับพม.สู่ผู้สร้างโอกาสขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อคนไทยทุกคน
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่10เมษายน2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือกับความท้าทายของสังคมไทยทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงการลดลงของวัยแรงงานและข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งตลอด2เดือนที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้ปรับบทบาทจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสมุ่งวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวตั้งแต่วัยเด็กด้วยการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ271แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า2ล้าน1แสนคนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนผ่าน9มาตรการสำคัญด้านการสร้างครอบครัวเข้มแข็งได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกว่า 49,000 คนขยายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวครอบคลุม76จังหวัด206พื้นที่จัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบทุกจังหวัดสนับสนุนสวัสดิการชุมชนดูแลประชาชนกว่า 2,500,000 คนพร้อมผลักดันการปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทจัดหากายอุปกรณ์ให้คนพิการ 17,000 คนและขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศผ่านศูนย์ส่งเสริม99แห่งทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
4: จีนยกระดับการตอบสนองเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในวันพรุ่งนี้ ศูนย์ประชาการการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งของจีนยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นจากระดับ4เป็นระดับ3เมื่อวานนี้เพื่อรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันในช่วงกลางวันของวันเสาร์นี้ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียงในคืนวันเดียวกันด้วยความรุนแรงระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นและมีความกว้างราว 1,000 กิโลเมตรขณะที่กระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเปิดเผยว่าคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกส่งลงไปยังพื้นที่ประสบภัยซึ่งรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและมณฑลหูเป่ยเพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
8: ่ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
10: วันนี้เรามีทริคเรื่องเล็กในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ

ที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง

0: เริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 11:00 น.โดยประมาณถ้าไม่ติดธุระอะไรนะก็อย่างที่ย้ำนะก็จะมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่แหละนะครับวันนี้ก็เริ่มกันที่เหตุนะครับเมื่อวานนี้ตอนทำงานอยู่แถวซอยอารีก็มีเซลบอดแคสต์นะครับบอกว่าให้เลี่ยงการใช้เส้นทางถนนประชาธิปกแถววงเวียนใหญ่นะครับก็จากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่ถนนประชาธิปกนี่แหละนะก็เกิดความเสียหายและที่สำคัญเนี่ยก็มีอาคารบริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็สุดเป็นรอยร้าวเห็นภาพแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะนะครับล่าสุดสำนักงานเขตคลองสานนี่ก็บอกจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นอาคารดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินก็ควรหยุดใช้อาคารนะครับเพราะว่าหากมีการใช้ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็ห้ามเข้าใช้อาคารที่ทรุดตัวนะแถวถนนประชาธิปกแถววงเวียนใหญ่นะครับก็จริงๆจุดไหนที่มีการขุดอุโมงค์รถไฟใต้ดินอะไรต่างๆนี่ก็รถไฟฟ้าเนี่ยนะก็จักเจ็ดเสียวๆเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันในกรุงเทพจริงมันก็เป็นแบบดินเลนเป็นที่ลุ่มที่ราบลุ่มเนี่ยนะข้างล่างเกิดน้ำใต้ดินเนี่ยนะครับมันเกิดรั่วซึมเข้าไปในจุดที่ขุดเนี่ยมันทำให้ดินซุดได้นะครับจุดนะที่มีปัญหาเนี่ยขสมกเขาก็เพิ่งแจ้งปรับนะครับการเดินรถ5สายนะสาย21สาย30สาย21ในวัดคู่สร้างมหานาคนะสาย37ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย15วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย7กพุทธมณฑลสาย2พาหุรัตสาย3สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะครับคือเขาก็จะเลี่ยงถนนประชาธิปกนะครับนิดนึงอ่ะนะครับอ้อมออกมานะครับแต่ว่ายังเดินรถเหมือนเดิมนะแล้วก็จุดอื่นก็สามารถขึ้นรถได้เหมือนเดิมนะนะครับสงสัยก็สอบถามสายด่วน call center เขานะ1348นะครับเขาขสมกก็วิ่งถึง 4-5 ทุ่มนะนะครับก็เช็คได้นะครับผมนี่ก็ไม่ได้นั่งรถเมย์มานานแล้วนะขสมกทุกวันนี้ก็ใช้บริการเฉพาะรถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT นะสะดวกดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยนั่งประจำสมัยผมวัยรุ่นเนี่ยที่ขึ้นชื่อคือสาย8นะพูดหน่อยที่พูดถึงสาย8เพราะว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมเชื่อไหมผมทำงานเนี่ยปรากฏว่าที่ทำงานเนี่ยคนขับรถเนี่ยผมรอเนี่ยเคยขับสาย8เก่าแล้วผมก็วันนั้นก็มีคิวเข้าไปประชุมที่ตรงโรงแรมใหญ่เลยแหละใจกลางเมืองกรุงเทพนี่แหละนะก็นั่งพี่เขาเป็นคนขับออกเช้าตรู่เลยปรากฏอ้วกแตกในชีวิตเนี่ยจนอายุ50เนี่ยก็มีครั้งนั้นครั้งเดียวนะอ้วกแบบพุ่งออกมาเลยอ่ะบอกพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วของข้างทางพอรถมันติดด้วยนะเช้าอ่ะเขาก็พอบอกไม่ไหวจะอ้วกเมารถเขาก็ออกซ้ายปุ๊บเลยได้เลยนะขนาดรถติดๆนะแล้วก็พอเปิดประตูเท่านั้นแล้วพอถามประวัติสก่อนจะมาขับรถเป็นพคลนี่คือเคยขับรถเมย์สาย8สายขึ้นชื่อสายซิ่งนะโอ้โหยังซิ่งเหมือนเดิมคือเวลานั่งรถแล้วสมมุติว่าแตะเบรกบ่อยๆอ่ะคือขับเร็วแล้วก็จี้คันหน้าแล้วแตะเบรกเงี้ยจะเมารถนะทุกวันนี้เราต้องกินยาแก้เวียนหัวตลอดเลยนะครับอ่ะนะนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะจะมันรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะนะครับก็ส่งผลให้ดินซุดแล้วก็อาคารต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะครับอ่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องนี้เป็นข่าวดีหน่อยนะบขส.ครับเขาก็ประกาศลดค่าโดยสารทั่วประเทศเลยคุณอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดบขส.ก็บอกบขส.นะฮะก็จะประกาศลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางเส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งก็จะมีผลตั้งแ
11กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้นะเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าสถานการณ์น้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็ลดลงมาเหลือตอนนี้34.94 บาทถ้าจำกันได้ก่อนจะมีเหตุในตะวันออกกลางเนี่ยน้ำมันของเราเนี่ยเราตรึงไว้ที่29.94 หรือ 29.97 สตางค์เนี่ยมาตลอดคือเราไม่เกิน30นะหลังนั้นเขาก็ปรับไม่ให้เกิน34ก็จะเป็นอยู่ที่33แล้วก็ปรับลอยตัวนะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ34เพราะฉะนั้นพูดง่ายมันก็แพงกว่าเดิม5บาทอ่ะนะครับน้ำมันก็ค่าโดยสารค่าอะไรก็ควรจะต้องลดลงมานะแม้ว่าตอนนี้อเมริกาและอิหร่านก็ซัดกันอีกแล้วนะครับพอซัดกันทีเนี่ยคนที่มาส่งสัญญาณแบบเลี้ยวหัวกลับแทบไม่ทันก็คือทำทุกทีอ่ะนะทำก็บอกเนี่ยอิหร่านเริ่มโทรมาหาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะอย่างไรก็ตามเมื่อราคาน้ำมันในไทยเนี่ยมันลดนะครับก็ต้นทุนโดยเพราะลดบขส.ลดลงเขาก็จะลดลงทั่วประเทศนะมีผลพรุ่งนี้ตอนที่ขึ้นเนี่ยถามว่ามันต่างจากเดิมมากไหมนี่เอาจากตัวเองเลยนะก็คือนั่งรถจากหนองคายมากรุงเทพเนี่ยเพราะตอนนั้นแฟนทำงานอยู่หนองคายนะครับอะไรนครชัยแอร์รถเฟิร์สคลาส800 บาทพอเขาปรับขึ้นมาเนี่ยขึ้นไป900 กว่านะขึ้นไป100 กว่านะครับเนี่ยชัดเจนเลยขึ้นไปประมาณ100สำหรับเดินทางไกลๆนะกรุงเทพหนองคายเงี้ยนะครับอันนี้ก็ปรับลดลงมาเฉลี่ยนะครับเฉลี่ย3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งมันก็อย่างนั้นมันก็ลดค่าครองชีพลงไปได้สำหรับคนที่ต้องเดินทางไปกลับกรุงเทพต่างจังหวัดบ่อยๆอันนี้ก็สำคัญเลยล่ะนะครับแล้วก็ขอให้ราคาน้ำมันก็ทรงตัวอยู่อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐกับอิหร่านเป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดว่าคืนดีกันได้แบบยืดยาวนะครับราคาน้ำมันลดลงเรื่อยๆนะครับคือตอนมันขึ้นก็ต้องย้ำนะว่าหลายคนเนี่ยชอบบอกเอ้ยตอนขึ้นทำไมขึ้นพรวดเดียวคือตอนนั้นเนี่ยต้องจำให้ดีว่าเขานี่ตรึงราคาไว้อยู่นะครับตรึงไว้ที่ไม่เกิน30แล้วก็ไม่เกิน33ตอนนั้นน่ะแต่จริงๆราคามันไปไกลแล้วพอเขาไม่ไหวเพราะว่าน้ำมันมันขาดแคลนมีคนเก็งกำไรเนี่ยนะครับมีคนกักตุนเนี่ยพอปล่อยมันก็เลยพรวดเดียวขึ้นแต่โดยปกติน้ำมันในไทยเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันก็ในสถานการณ์ปกติก็นี่แหละครับขึ้นเต็มที่นะเต็มที่ก็ลิตรละบาทลิตรละ80ตังค์อยู่แล้วเรานี้แหละนะครับลดก็เหมือนกันเวลาลดก็ลด20สตังค์30สตังค์50ตังค์นะครับก็มีเนี่ยล่าสุดที่ลด2บาทกว่านี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะในสถานการณ์ปกตินะถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยที่ลดเยอะนะครับแล้วก็ต้องก็รีบเติมไว้หน่อยแล้วก็ ก็เห็นราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วมันก็อาจจะดีดตัวขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็หลายคนก็ชอบพูดอ่ะเวลาแบบน้ำมันขึ้นมามันขึ้นเร็วเหลือเกินมันอิงตลาดโลกดีแต่พอราคาในน้ำมันในตลาดโลกลดลงมันลงช้าเหลือเกินทุกคนก็จะคิดแบบนี้แหละนะครับแต่นี่ลดลงนะบขส.นะครับก็ดีคือต้องชื่นชมนะบขส.อย่างที่เคยเล่าว่าเพิ่งจะไปใช้บริการหมอชิด2ที่กรุงเทพอ่ะนะครับไม่เคยใช้บริการหมอชิดมา20กว่าปีแล้วนะครับก็พอไปใช้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบมันดีมากเลยนะเวลาเราไปนั่งซื้อตั๋วแล้วไปนั่งรอบริการห้องแอร์หมดเลยนะห้องน้ำก็ดีแม้แต่เนี่ยสถานีกรุงเทพรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟเนี่ยมีจุดให้อาบน้ำระหว่างคอยด้วยอะไรโอ้โหดีจริงๆนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนี่ทำดีมากเลยนะทำดีมากแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงนะโดยเฉพาะเรื่องรถตู้นะครับถ้าจำกันได้เคสสุดท้ายเลยนะครับที่ใหญ่ๆก็คือรถตู้ชนกับรถกระบะที่ชลบุรีแล้วก็มีเสียชีวิต20กว่าศพหลังจากนั้นรถตู้อะไรต่างๆพวกรถโดยสารเนี่ยต้องติด GPS แบบเรียลไทม์ไม่ให้เกินพอเกินมันจะร้องพอสัญญาณร้องนานมากระบบก็จะไปส่งผลที่จุดที่เขาควบคุมนะออกเป็นใบสั่งออกเป็นอะไรเนี่ยนะครับก็
ผมว่าอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงบริการก็ดีขึ้นโดยเฉพาะจุดรอรถเนี่ยพวกขนส่งสถานีต่างๆเนี่ยหมอชิดเลยเนี่ยดีมากเลยนะครับไปแล้วก็ประทับใจแล้วก็นี่ก็ลดราคาลงก็ขอให้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคือจริงๆครั้งนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมนายกอ่ะนายกเขาส่งสัญญาณเฮ้ยน้ำมันในตลาดโลกลดลงแล้วทำไมยังช้าอยู่ลดลงเลยแล้วหน่อยเซ่ก็เลยลดนะครับถ้านายกไม่ส่งสัญญาณก็ไม่ลดใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับไปต่อกันที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นะครับเขาก็ออกมาชี้แจงเรื่องการหักบัญชีอัตโนมัติออโต้เดบิตนะครับที่หักไปเมื่อ8กรกฎาคมนะเป็นการดำเนินการเฉพาะผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระและมีหนี้ยอดค้างชำระก็จะเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้กู้หรือผู้กู้ที่อาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับก็คือจริงๆแล้วกยศ.เนี่ยพอเรากู้ไปแล้วนะแล้วก็เรียนจบเนี่ยหลังจากนั้นพอมีงานทำพอก็เริ่มหักเนี่ยเขาจะตัดบัญชีทุกวันที่5กรกฎาคมนะแม้ว่าเราจะผ่อนรายเดือนหรือหักรายเดือนก็แล้วแต่เนี่ยหรือรายปีเนี่ยนะแต่มันจะตัดยอดทุกวันที่5กรกฎาคมทุกปีสมัยก่อนไม่มีแบบไม่มีผ่อนธนาคารไม่มีหักบัญชีอะไรนะทุกวันที่5เนี่ยพวกลูกหนี้กยศ.นี่ต้องไปที่กรุงไทยไปจ่ายอย่างผมเนี่ยนะเป็นลูกหนี้กยศ.รุ่นแรกเนี่ยนะครับแล้วพอถึง5กรกฎาคมเนี่ยนะครับคือพูดง่ายสมมติถึงวันที่4กรกฎาคมเนี่ยครบกำหนดที่5วันที่4เนี่ยทุกคนจะมีหนี้ที่ต้องชำระรายปีอย่างปีแรกจบมาก็สมมตินะ 1,500 ปีที่2 1,800 มันจะเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมกว่าจะเป็นหลักปีละหมื่นเนี่ยมันก็หลายปีละแต่แรกๆมันจะประมาณเนี้ย 1,500 1,800 2,000 2,200มันจะขึ้นเป็นสเต็ปเงี้ยสมมติว่าพอถึงวันที่5กรกฎาคมลูกหนี้คนนี้จริงๆต้องมีหนี้อยู่ปีนี้นะ 2,000 คุณก็อาจจะผ่อนไปแล้วสัก 1,800 หรือ 1,500 หรือไม่ผ่อนเลยมันยังมีหนี้ค้างชำระอยู่จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่พอถึงวันที่5คุณยังไม่จ่ายนะฮะเขาก็ตัดยอดบัญชีเลยคือบัญชีธนาคารบัญชีออมทรัพย์ที่แจ้งไว้นะครับระบบเขาก็ตัดโดยอัตโนมัตินะตัดหนี้ที่ยังค้างชำระอยู่ในปีนั้นๆนะพูดง่ายๆนะส่วนใครที่ไม่มีเขาก็ไม่หักส่วนที่หักเนี่ย 74,000 กว่าบัญชีเท่านั้นเองนะจากลูกหนี้กสตัวเลขล่าสุดประมาณ3ล้านกว่าคนนะที่ยังมีภาระต้องผ่อนชำระเนี่ย3ล้านกว่าเกือบ4ล้านนะครับก็ตัดไป 74,000 นะเพราะส่วนใหญ่ตอนเนี้ยเขาก็หักจากบัญชีเงินเดือนหักบางคนก็หักแบบรายเดือนก็มีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่ที่ยังค้างนี่ก็ 74,000 กว่ารายนะครับในปี69นี้นะที่มียอดหนี้ค้างแล้วเขาก็หักไปเมื่อ8กรกฎาคมเงินที่หักไปก็ไม่ทำอะไรแล้วฮะกลับเป็นทุนหมุนเวียนที่ผมต้องจ้ำอย่างนี้เลยนะเพราะว่าวันก่อนดูคลิปที่เขาแถลงเรื่องงบประมาณอะแล้วก็เข้าพบคณะกรรมการเรื่องงบประมาณเนี่ยอาจารย์วีระนี่เขาก็สอบถามทางกยศ.เลยนะพูดแล้วก็พูดตรงๆเลยว่ากยศ.เนี่ยถ้าเป็นสถาบันการเงินก็พูดง่ายว่ามีหนี้ NPL คือหนี้เสียครึ่งๆเลยก็คือคนที่ค้างชำระถึงชำระแล้วก็ค้างชำระแล้วก็ไม่จ่ายทันทีเนี่ยเกินครึ่งนะเพราะฉะนั้นปัญหามันเยอะจริงๆแล้วผมต้องบอกเลยว่าภาครัฐเนี่ยใจดีมากนะใจดีมากสมัยก่อนรุ่นแรกๆนะท่านผู้ชมสมมุติว่าพอเรียนจบครบ2ปีแล้วมีงานทำแล้วเขาเริ่มหักดอกเบี้ยมันน่ะร้อยละ1ต่อปีเท่านั้นเองนะครับร้อยละ1ร้อยละ1ร้อยละ1เนี่ย15ปีระยะเวลาผ่อนแต่ถ้าท่านค้างชำระเช่นปีแรกต้องผ่อน 1,500 บวกดอกเบี้ยแล้วในร้อยละ1เนี่ยแต่ถ้าท่านไม่จ่ายเนี่ยดอกเบี้ยมันจะกลายเป็นผมจำไม่ผิด7หรืออะไรเนี่ยเกินไปเลยอ่ะมันจะดอกเบี้ยค้างชำระนี่จะสูงนะครับจะสูงและอย่างผมเนี่ยค้างชำระ 3-4 ปีละจะถูกฟ้องละผมก็ไปคุยแล้วก็เอาเงิน 40,000 ไปโปะท่านผู้ชมเชื่อไหมไอ้ 40,000 ที่ผมไปโปะเนี่ยเขาไปหักดอกเบี้ยค้างชำระก่อนแล้วเขาก็มาหักดอกเบี้ยรายปีที่ปีละ 1% เหลือเท่าไหร่ค่อยไปหักต้น
ปรากฏว่าปีนั้นที่ผมเอาเงิน 40,000 ไปโปะเนี่ยเงินต้นผมเนี่ยไม่ลดเพราะว่าเบี้ยค้างดอกเบี้ยค้างชำระค่าปรับเนี่ยแพงมันเยอะเนี่ยคือปัญหาคนรุ่นแรกๆเลยนะพอรุ่นหลังนี่เขาก็ออกกฎหมายใหม่ดอกเบี้ยค้างชำระให้ไม่เกิน 0.5 อะไรเนี่ยนะหรือ1อะไรเนี่ยนะ 0.5 ก็ถูกมากแต่ข้อเสียมันก็คือคนที่ค้างชำระก็จะไม่มีตัวกระตุ้นไงเพราะว่าดอกเบี้ยค้างชำระดันถูกกว่าดอกเบี้ยปกติร้อยละ1อีกนะพูดตรงๆเพราะฉะนั้นผมก็เขาก็เลยกลัวกันว่าลูกหนี้ที่ค้างชำระหรือคนที่กู้ไปแล้วก็อาจจะไม่ผ่อนคืนเนี่ยมากกว่าเดิมปัจจุบันก็เยอะอยู่แล้วครับแล้วมันจะมากกว่าเดิมซึ่งวัตถุประสงค์ของกยศ.เนี่ยก็คือรัฐให้เงินไปก้อนหนึ่งคุณก็ไปปล่อยกู้พอปล่อยกู้เด็กที่เรียนจบแล้วมีงานทำแล้วเอาเงินตรงเนี้ยมาคืนกยศ.ก็จะเอาเงินเนี้ยไปปล่อยกู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เป็นเงินหมุนเวียนแบบเนี้ยเขาคิดอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ก็คือคนที่เรียนจบไม่ผ่อนไม่ผ่อนคราวนี้กยศ.ก็มีผู้กู้รายใหม่ก็เลยต้องเอาเงินงบประมาณมาโปะอีกอย่างนี้แหละมันก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็มีพฤติกรรมก็คือสมมุติว่ามีเงินเดือนเข้ามาก็จะเอาเงินเดือนไปใช้ก่อนหักบัตรเครดิตก่อนเอาไปผ่อนมือถือผ่อนรถก่อนเหลือถึงค่อยมานึกถึงกยศ.อย่างเงี้ยซึ่งไม่ถูกเพราะกยศ.เป็นหนี้ก้อนแรกที่คุณก่อตั้งแต่เรียนใช่ไหมครับก็เลยเป็นปัญหานะแล้วผมฟังอาจารย์วีระเนี่ยก็น่าตกใจว่าจริงๆกยศ.เนี่ยมันโดยสภาพแล้วมันไปลำบากแล้วฟังเงินนะเพราะฉะนั้นก็เลยย้ำนะกับผู้กู้ที่ยังมีภาระต้องผ่อนกยศ.เนี่ย3 ล้านกว่าคนเนี่ยก็ช่วยกันผ่อนชำระคืนเถอะนะครับผมเนี่ยโปะคืนหมดไปละนะผมนี่หมดก่อนกฎหมายใหม่นี้ออกโอ้โหเป็น10 กว่าปีไม่งั้นผมได้เงินคืนนะเพราะผมเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยค่าปรับเนี่ยเยอะเนี่ยพอเขาแปลงเป็นกฎหมายใหม่เนี่ยเขาคืนให้แต่ผมเนี่ยผ่อนหมดไปก่อนเถอะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่มันก็เอื้อมากนะกับลูกหนี้กยศ.เนี่ยช่วยเหลือกันแต่ว่าเมื่อเขาช่วยแล้วคุณก็ต้องผ่อนคืนนะท่านผู้ชมครับที่เป็นลูกหนี้3ล้านกว่าคนน่ะนะไม่รู้ว่าที่ดูอยู่ร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นลูกหนี้กยศ.บ้างหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้ามีเพื่อนฝูงนะก็บอกให้ช่วยกันผ่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้คนค้ำก็ไม่ต้องมีละสมัยก่อนนักเรียนกู้ให้ครูค้ำนักเรียนหนีครูเป็นหนี้หัวโตเนี่ยโอ้โหดราม่าเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้คนค้ำก็ไม่ต้องค้ำดอกเบี้ย101ดอกเบี้ยปรับเหลือ 0.5 เนี่ยมันให้สิทธิ์กับผู้กู้เยอะนะแต่ว่ากู้แล้วถึงเวลาแล้วก็ต้องผ่อนคืนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมีปัญหานะผมฟังพวกคณะกรรมการเขาพูดถึงว่ากยศ.เนี่ยปัจจุบันมันไปลำบากแล้วเพราะว่ามันมีแต่หนี้เสียนะครับนะครับส่วนลูกหนี้กยศ.ถ้ามีข้อสงสัยผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ช่องทางอยู่แล้วล่ะนะฮะ www.studentloan.or.th ผมยังจำได้เลยนะครับหรือว่าเบอร์โทรก็02016-4888นะครับเพราะฉะนั้นที่เพิ่งตัดไปล่าสุดวันที่8ก็ไม่ต้องตกใจ 70,000 ของบัญชีเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เกี่ยวกับกยศ.เนาะนะครับผมจะพูดได้เยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นลูกหนี้กยศ.รุ่น1รุ่น1เลยนะครับจบมาเท่าไหร่30 ปีแล้วมั้งนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับนี่เดินทางไปประเทศมาเลเซียไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับอันวาอิบราฮิมก็ไปประชุมหารือกันหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียนะถนนทางรถไฟอะไรก็แล้วแต่ละนะครับเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนการค้าชายแดนไทยมาเลเซียที่จุดที่เยอะๆหน่อยก็จะมีตรงหัดใหญ่เนาะประดังเบซามีเบตงที่ยะลานะครับสุไหงโกลกที่นราธิวาสนะครับ
แล้วก็นี่เขาตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับที่ภาคใต้นะนะครับสงขลานะที่สงขลาประดังที่สะเดาอำเภอสะเดานะครับก็ถือว่าเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของไทยมาเลเซียนะครับแล้วก็อย่างที่ผมย้ำหลายครั้งว่าในแต่ละปีเนี่ยชาวมาเลเซียเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากนะในช่วงที่นักเที่ยวจีนลดลงไปเนี่ยมาเลเซียเนี่ยมาเที่ยวไทยมากที่สุดเลยนะครับมากที่สุดเลยใน5อันดับเนี่ยก็มีมาเลมีจีนมีอินเดียมีรัสเซียและมีอะไรเนี่ยแต่ว่าช่วงที่จีนลดลงไปเนี่ยมาเลนี่ขึ้นเป็นอันดับ1เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักแล้วก็มีการค้าชายแดนด้วยนะครับแล้วก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะที่ดีเลยล่ะนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปพูดคุยแล้วก็มีเรื่องประเด็นอาหารทะเลพวกกุ้งพวกปลากระพงคือเขามีมาตรฐานเขากำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร อาหารต่างๆเนี่ยขึ้นมาใหม่เพิ่งทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับของเราเนี่ยเข้ากับเกณฑ์เขาระหว่างที่กำลังปรับตัวเนี่ยเขาก็เลยหยุดนำเข้ากุ้งของเราก่อนตอนนี้เขาก็พาคณะไปเจรจาด้วยเลยเนี่ยเพราะอันนี้ถือว่า เป็นเรื่องสำคัญรวมถึงการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนนะครับอย่างที่หาดใหญ่เนี่ยใครไปเที่ยวก็จะเห็นนะตลาดกิมหยงชีกิมหยงนะถ้าคนอยากเรียกตลาดชีกิมหยงนะครับเขาก็จะมีของมาเลเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยยุคสัก40ปีก่อนของมาเลเนี่ยเขาเรียกของหนีภาษีจะเข้ามาทางด่านประดังเบซานี่แหละนะครับแล้วมาขายที่กิมหยงแล้วคนกรุงเทพเนี่ยก็จะดันด้นไปที่หาดใหญ่เพื่อไปซื้อของเราเนี่ยแพ็คเอามาขายที่กรุงเทพก็เหมือนกับคนอยู่กรุงเทพก็ต้องดันด้นไปที่ตลาดโรงเกลือเพื่อไปซื้อรองเท้ามือสองที่เขาเอากระสอบมาจากยุโรปแล้วคอมเมนต์คือของกระสอบของที่มาขายตลาดโรงเกลือเนี่ยพวกรองเท้าเสื้อผ้าเนี่ยยุโรปเนี่ยเขาบริจาคให้กับประเทศด้อยโอกาสแต่ไอของไอประเทศที่ด้อยโอกาสเนี่ยดันไม่ไปแจกจ่ายเอามาขายเราก็ไปซื้อมาเป็นกระสอบแล้วมาทำให้มันใหม่แล้วก็มาขายแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อก่อนก็ขายเท่านั้นแหละนะครับเนี่ยเหมือนกันหาดใหญ่ก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยการซื้อของเลยมันง่ายขึ้นทางโซเชียลความสำคัญต่างๆมันก็ลดน้อยลงไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของท่านนายกที่ไปมาเลเซียนะครับข่าวต่อไปเลยก็มีภาพสุดชื่นมื่นก็น่าจะเป็นคลิปที่ท่านผู้ชมเล่นโซเชียลก็น่าจะเห็นนะเช้านี้ก็คือนายกอนุทินก็โชว์ศักยภาพในการเป่าแซกโซโฟนครวญเพลง My Way ของแฟรงค์ซินาตราซึ่งเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงชื่อดังที่สุดแหละนะครับพูดง่ายๆว่าก็จะมีเอลวิสเพรสลีย์นะของอเมริกาแล้วก็มีแฟรงค์ซินาตรานี่แหละนะครับซึ่งโด่งดังมากนะเขาก็เสียชีวิตไปนานละนะครับแล้วก็เพลงอมตะสุดขีดของเขาคือ My Wayแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่คนไทยที่เวลาสูงอายุแล้วไปเรียนร้องเพลงอ่ะแล้วก็เรียนสมมุติว่าอย่างผมไปเข้าคอร์สสมมุติว่าฝึกการร้องเพลงเนี่ยแล้วก็ฝึกสอนเพลงสากลเนี่ยครูก็จะสอนเพลงเนี่ยหมายเวนะครับนายกเขาก็เป่าแซกระหว่างที่โชว์เดี่ยวแซกโซโฟนเพลง My Way แล้วก็มีวงดนตรีคลอประธานาธิบดีอันวาอิบราฮิมทนไม่ไหวเอามือเปิดโน้ตเพลง My Way แล้วก็ร้องตามโอ้โหนายกอนุทินก็เลยเดินลงจากเวทีมายืนเป่าข้างๆนายกอันวาอิบราฮิมก็เลยยืนขึ้นแล้วก็ร้องเพลง My Way โอ้โหแล้วก็นายกอนุทินเป่าแซกคลอว้าแล้วก็จนจบท่ามกลางเสียงตบมือแล้วก็ทั้งคู่กอดคอกันเลยนะครับ ถูกใจมากนะคือนายกอันวาก็คงชอบร้องเพลงนายกอนุทินก็ชอบเป่าแซกนี่ก็เป็นถือว่าเป็นสไตล์ของท่านนายกอนุทินนะไปไหนท่านก็จะโชว์เรื่องเกี่ยวกับดนตรีท่านโอ้โหเล่นได้หลายอย่างอ่ะพูดง่ายเป็นนักดนตรีเลยเนี่ยอันนี้ก็เราโชว์ได้เลยนี่แล้วไปงานนี้คือโชว์แบบโซโล่เดี่ยวเลยไงเป่าเพลง My Way นะครับก็ชื่นมื่นฮะถือเป็นการภาพแสดงความสัมพันธ์ที่แบบไทยมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านแน่นปึ๊กแน่นปึ๊กทางใต้แน่นละทางตะวันออกนี่ยัง
นะกับประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ค่อยปึกอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับคณะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ไปมาเลเซียด้วยก็ถือโอกาสนี้แหละไปจับมือยกระดับสินค้าเกษตรแล้วก็ไปเร่งดำเนินการเรื่องการส่งออกกุ้งนี่แหละท่านผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศส่งออกอาหารทะเลเนี่ยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแล้วก็กุ้งเนี่ยตลาดส่งออกเราก็คือมาเลเซียด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะก็ไปพูดคุยนะครับกับทางมาเลเซียนะครับแล้วก็มีภาพจับมือกันนะครับเซ็น MOU กันแล้วก็เร่งดำเนินการนะครับเพื่อให้การส่งออกกุ้งของไทยเนี่ยนะครับกลับมาส่งออกไปยังมาเลเซียได้นะครับให้ได้นะภายในเดือนกรกฎาคมนี้นี่นะก็ไม่มีปัญหาโอ้โหคงจะราบรื่นแหละโอ้นายกเบาแซกผู้นำเขาร้องเพลง My Way ทางของฉันทางของเราคู่กันนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสบายใจได้นะครับคืออย่างที่บอกไม่ได้หมายความว่าสินค้าเราไม่มีมาตรฐานเพียงว่าเขาเนี่ยไปออกกฎเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าทางทะเลใหม่เพราะงั้นเราก็ต้องปรับมาตรฐานของเราเกณฑ์ในการตรวจอะไรต่างๆเป็นไปตามเขาแค่นั้นเองนะครับพอปรับได้เนี่ยภายในเดือนนี้ก็คงจะส่งออกได้ปกตินะครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่นะครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีสื่อออน

มีถึง128โครงการใช้วงเงิน 45,700 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้แหละนะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะไปตรวจคลองร.1เป็นจุดระบายน้ำหลักเลยอ่ะของหาดใหญ่นะครับและเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการลงทุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ที่สื่อโซเชียลไปลงข่าวไม่เป็นความจริงนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนไม่มีรัฐบาลไหนไม่ความสำคัญแน่นะครับเพราะว่าภาพมันยังติดตาที่น้ำท่วมหาดใหญ่น้ำท่วมสูงไอตอนที่ท่วมอยู่แล้วก็อย่างตอนที่คุณเปิ้ลนาคอนอ่ะขี่เจ็ตสกีไปอ่ะคุณเปิ้ลนาคอนนี่เขาเป็นแชมป์เจ็ตสกีโลกนะเขาบอกว่าไอจุดต่างๆมันอันตรายมากนะเพราะฉันต้องเป็นคนที่ขี่เจ็ตสกีที่แบบมืออาชีพเรือท้องแบนไม่ได้มันคว่ำใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็พอถ่ายคลิปแล้วมีเสียงร้องอยู่ในบ้านเราก็ตกใจมันหดหู่แต่พอน้ำลดมันยิ่งหดหู่กว่านะว่ามีคนเสียชีวิตขนาดนั้นนะครับคือไม่มีอุทกภัยครั้งไหนอะนะที่แบบคนจะแบบเสียชีวิตเยอะขนาดนี้นะในไทยอะแน่นอนเป็นร้อยเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตในบ้านไงไม่ใช่แบบโดนน้ำป่าพัดไปอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านนี่แหละน่าตกใจน่าหดหู่มากเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะครับมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะนี่เขาก็เตรียมงบ40,000กว่าล้านนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวหาดใหญ่ก็คือบอกจะสบายใจก็ไม่ได้แล้วนะภาครัฐก็ต้องเร่งดำเนินการเพราะว่าหน้าฝนมันก็มาทุกปีแล้วก็หาดใหญ่เนี่ยมันเป็นจุดรับน้ำคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยู่หาดใหญ่เนี่ยเขาจะเช็คว่าน้ำท่วมหรือเปล่านะเขาจะเช็คกับกันปากต่อปากนะครับมันไม่ได้มีโซเชียลอะไรเงี้ยเขาจะเช็คว่าน้ำเนี่ยจากสะเดานี่มาหรือยังสะเดาน้ำมาเยอะน้ำท่วมเนี่ยหาดใหญ่ท่วมแน่นอน 100% แล้วเขาก็จะไปอยู่ที่สะพานเขาเรียกว่าสะพานหาดใหญ่ไงนะฮะจะมีคลองอุตภาวเขาจะมีเช็คระดับน้ำนะครับถ้าระดับน้ำขึ้นสูงระดับไหนนี่ก็รู้แล้วว่าชุมชนโดยรอบคลองอุตภาวเนี่ยท่วมแน่แล้วท่วมก่อนก็คือเขต8นั่นเองนี่คือเขต8มันจะติดคลองอุตภาวพอน้ำมาจากสะเดาแล้วก็สะพานหาดใหญ่ในน้ำสูงมากที่ลุ่มริมคลองคือเป็นจุดน้ำหลากมันก็จะท่วมก่อนนะจะท่วมเยอะเลยถ้าในเมืองท่วมถึงคอ เขต8นี่ก็คือชูมือก็ยังท่วมอ่ะประมาณนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่นึกว่าละที่เกิดล่าสุดมันจะขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมว่าแต่มันต้องแก้ได้นะครับสมัยหนึ่งปี49ผมอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยจันทบุรีก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเวลาน้ำท่วมนี่ก็เวลาฝนตกน้ำท่วมทุกปีปี49เนี่ยบ้านที่ผมไปเช่าอยู่นี่ท่วมถึงคอเลยนะท่านผู้ชมท่วมเยอะมากแถวๆโรงเรียนลาซานผมก็แล้วก็เขาก็บอกเวลาฝนตกน้ำท่วมทุกปีหรือว่าที่ลุ่มก็คือตรงตลาดพลอยนั่นแหละมันเป็นที่ลุ่มน้ำหลากติดแม่น้ำจันทบุรีไงซึ่งคนก็รู้ว่ามันท่วมแต่ก็อยู่เพราะมันเป็นจุดชุมชนจุดค้าขายแต่พอมีโครงการในพระราชดำริคลองพระดีลำไพนี่ไม่ท่วมอีกเลยเดี๋ยวไม่แก้ได้นะแก้ได้นะหาดใหญ่ก็ต้องแก้แต่ว่าก็ต้องใช้งบประมาณเยอะก็ต้องทำนะจะต้องไม่มีแบบการสูญเสียแบบครั้งนั้นอีกแล้วนะครับอ่ะไปต่อกันที่เขาบอก Operation ถอดเกล็ดมังกรกวาดล้างขบวนพ่อใหญ่ทิพย์พ่อไทยทิพย์รับจ้างแจ้งเท็จให้ต่างด้าวนี่เหลือเชื่อมากเนี่ยว่าจะมีกรณีแบบนี้นะครับท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นี่ก็แถลงข่าวว่าจากการที่เจ้าหน้าที่จับกุมนายเฉินยินไหลสัญชาติจีนนะกระทำผิดคือทั้งเป็นสแกมเมอร์ก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานฟอกเงินท่านผู้ชมคิดดูว่าคนจีนเนี่ยมาเป็นสแกมเมอร์ในไทยเนี่ยฟอกเงินได้เนี่ยถึง 70,000 ล้านนะแล้วก็ยังพบนะครับการโอนเงินผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีไปยังภรรยาชาวจีนนะของนายเฉินเนี่ยนะครับชื่อว่านางสาวเป้าเจียวเฉินเป้าเจียวเฉินเนี่ยมีบุตร3คนทั้ง3คนมีสัญชาติไทยอันนี้แหละเป็นจุดกำเนิด
เรื่องเริ่มต้นของ

ของซีรีส์นี้นะฮะประเทศไทยเราเนี่ยหลายซีรีส์เหลือเกินซีรีส์เรื่องสอบท้องถิ่นก็มีซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ถอดเกล็ดมังกรก็คือจับขบวนการฟอกเงินพวกสแกมเมอร์มีเงินหมุนเวียน 70,000 ล้านแต่พอตรวจสอบปรากฏว่ามีลูกเป็นคนไทยทั้งนั้นพ่อกับแม่เป็นคนจีนไอ้นี่แหละเลยเป็นที่มาของกรณีนี้นะครับว่ามีการจ้างคนไทยเนี่ยไปเป็นพ่อทิพย์เขาพูดง่ายว่าแม่เป็นจีนก็เอาคนไทยเป็นพ่อเนี่ยมาสมอ้างเออฉันเป็นพ่อทั้งนั้นไม่ใช่พ่อหรอกนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกได้สัญชาติไทยจอร์นีนี้นะครับก็นี่แหละครับเขาก็เลยไปจับกลุ่มนะครับชื่อว่านางสาวสุนีนะนั่นเดี๋ยวนะนางสาวสุนีทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับติดต่อคนจีนเพื่อให้ลูกของกลุ่มคนจีนได้สัญชาติไทยโดยจะมาทำคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านธนบุรีค่าใช้จ่ายครั้งละ 70,000 นี่นางสุนีได้ไป 20,000 ทำมาท่านผู้ชมตามเนื้อข่าวบอกตอนนี้มีเยอะบางคนนี่โตแล้วด้วยเด็กจีนที่เกิดในไทยแล้วก็ใช้พ่อทิพย์ชาวไทยเนี่ยนะโอ้โหนะที่คือก็อย่างที่บอกเขามาฟอกกันถ้าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะก็เป็นคนจีนดีๆอยู่แล้วนะประเทศเขาก็เจริญกว่าเรานะทำไมถึงต้องมามีสัญชาติไทยก็คงคิดง่ายๆเพราะว่าขบวนการเนี้ยพ่อกับแม่เนี่ยเอาพ่อแล้วกันเฉพาะพ่อแล้วกันก็เป็นพวกสแกมเมอร์ทำธุรกิจที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็เข้ามาอยู่ในไทยเขาก็คงอยากจะมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินในบ้านในรถต่างๆแต่เขาไม่ใช่คนไทยไงเขาก็มีไม่ได้นะครับจะเปิดบริษัทก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่าบริษัทต้องเป็นคนไทยถือหุ้นเกินครึ่ง 51% แต่มันก็มีนอมินีนะแต่เนี้ยเพราะงั้นก็ใช้วิธีนี้ก็ใช้ผ่านลูกซึ่งไอ้ตัวลูกเนี่ยตามทะเบียนบ้านก็มีชื่อพ่อเป็นคนไทยแต่พ่อมันเนี่ยยังไม่เคยได้กับแม่มันเลยว่างั้นภาษาชาวบ้านเลยแต่ว่าไปสมอ้างเป็นพ่อโอ้โหไอ้คนเป็นพ่อได้เท่าไหร่เนี่ยนี่ครับแต่ตัวในหน้าเนี่ยคิดค่าจ้าง 70,000 นะครับได้ 20,000 โอ้โหอ่ะที่สำคัญเนี่ยเขามีข้อมูลว่าตอนนี้ข้อมูลระบบที่เขาตรวจสอบ62คู่นะครับอ่ะนี่คือขบวนการมาออเปอเรชั่นถอดเกล็ดมังกรเราก็เหลือเชื่อนะข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของคนจีนเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าคนจีนที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมาลงทุนในไทยที่ดีเยอะมากนะวันก่อนผมเห็นทางสถานทูตเขาก็ออกแถลงการนะว่าสื่อไทยก็อาจจะไปเรียกเขาจีนเทาทั้งหมดเนี่ยเขาก็รู้สึกน้อยใจนะอะไรประมาณนั้นนะใช้คำนี้แล้วกันก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันก็มีส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่หลายคนบอกมาช่วงฟรีวีซ่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่คนจีนดีๆก็เยอะนะครับที่เขามาลงทุนที่ภาคตะวันออกเนี่ยก็เยอะมากตอนแล้วเขาก็มาลงทุนอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีขั้นสูงแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็คนจีนที่เขาชอบมาเที่ยวประเทศไทยก็เจอะนะครับเยอะมากนะคือคนจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยอันนี้จากการพูดคุยกับคนจีนโดยตรงเลยนะตอนไปที่ประเทศจีนก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนที่อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วลูกหลานอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่งไปกันแบบยกขยงไปทั้งตระกูลเนี่ยแล้วเขาก็เลือกมาเที่ยวประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยเราก็เพราะงั้นก็อย่าไปเหมารวมเป็นเรียกเขาเป็นจีนเทาจีนเทาเนี่ยก็เอาเจาะจงดีกว่าก็คือกลุ่มเนี่ยพวกแก๊งสแกมเมอร์เลยแล้วกันเนี่ยที่แอบมาตั้งฐานในประเทศไทยแล้วก็หาวิธีการต่อยอดทำผิดกฎหมายแปลกๆเยอะนะครับไปต่อกันที่ศาลรัฐธรรมนูญครับก็มีมตินะครับว่าพระราชกำหนดนะครับกู้เงิน 400 ล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะก็ในส่วนของ2แสนล้านแรกเนี่ยก็คือช่วยเหลือค่าครองชีพเนี่ยคือการที่จะกู้เงินเนี่ยพูดง่ายๆนะมันต้องจำเป็นเร่งด่วนเขาใช้คำนี้นะ2แสนล้านแรกเนี่ยเอามาเยียวยาค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตเรื่องพลังงานผ่านโครงการต่างๆไทยช่วยได้อะไรเนี่ย
อันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นเอกฉันท์เลยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนที่2อีก 200,000 ล้านที่บอกว่าเอามาเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยอันนี้ก็มีมติ7-2นะก็แต่ก็ผ่านพูดง่ายๆนะก็ผ่านทั้ง2ส่วนแหละนะครับต่อไปเลยครับภาพต่อไปเลยนะครับจะดูกันเลยนะครับจอกกันในส่วนของไอ้200,000ล้านที่บอกว่าเอามาเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยเนี่ยนะครับว่าเอาไปอยู่ในส่วนไหนบ้างอันนี้ก็เขาแยกมาเลยนะกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของรถสาธารณะ EV รถเมย์ EV อ่ะพูดง่ายๆนะรถรับส่งนักเรียนรถบรรทุกก็จะแปลงจากใช้น้ำมันไปใช้ EV เพราะฉะนั้นต่อไปไม่ว่าน้ำมันจะพงจะแพงยังไงนะฮะก็สบายเพราะเราใช้รถ EV แล้วนะครับกระทรวงพลังงานเขาก็จะไปใช้ในส่วนของนโยบายนะครับเปลี่ยนรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยมาใช้พวกโซล่ารูฟท็อปโซล่าเซลล์นะครับกระทรวงการคลังก็สนับสนุนการซื้อรถ EV เนี่ยก็จะมีโครงการนะครับสมมุติว่าซื้อรถไปกู้ซื้อรถ 850,000 รัฐก็จะอุดหนุน 50,000 พูดง่ายละอุดหนุนเป็นเงินดาวนะครับกระทรวงมหาดไทยก็จะไปช่วยค่าติดตั้งโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อป 10,000 บาทต่อหลังเป้าหมายคือ 400,000 ครัวเรือนอันนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งนะสำหรับครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุหรือเด็กอยู่บ้านตอนกลางวันย้ำเลยเหมาะก็คือเปิดแอร์ช่วงกลางวันแต่ถ้าเกิดโดยปกติถ้าในครอบครัวท่านผู้ชมไม่มีใครอยู่บ้านในช่วงกลางวันเนี่ยติดตั้งโซล่าเซลล์ณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าไม่คุ้มเพราะมันต้องชาร์จใช้เลยอ่ะมันชาร์จเก็บไว้เอาไว้ใช้ตอนเย็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้สูงอายุมีเด็กอยู่บ้านช่วงกลางวันเนี่ยอันนี้ถือว่าเหมาะนะครับกระทรวงเกษตรนี่ก็โซล่าภาคเกษตรเขาไปช่วยเรื่องระบบสูบน้ำให้น้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันก็จะประหยัดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับไปที่ชลบุรีนะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคุณวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนนี่นะครับปีงบประมาณ69เนี่ย อบจ.ชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าสามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น88แห่งได้ถึง 17,000 กิโลกรัมขยะอันตรายเนี่ยท่านผู้ชมดูนะมีอะไรบ้างก็คือมีหลอดไฟถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ภาชนะบรรจุสารเคมียาและเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ถือเป็นอุปกรณ์อันตรายนะเพราะมีสารมีตะกั่วมีอะไรเนี่ยนะครับหลอดไฟถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ภาชนะบรรจุสารเคมียาเวชภัณฑ์แล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เขาถือว่าเป็นขยะอันตรายชุมชนนะเพราะเวลาจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทิ้งเราก็คัดแยกไว้ก็ดีเหมือนกันนี่ครับอบจ.ก็มีโครงการนะครับที่บริหารจัดการขยะเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะครับกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่บุกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเพิ่มศักยภาพการค้าและการคมนาคมปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้ทางการสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านแม้กองทัพสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกัตโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุรกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับการบุกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเปิดด่านสุรกากรทั้งสองฝั่งโดยได้จับมือกันณจุดถึงกลางระหว่างประตูด่านและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุรกากรสะเดาแห่งใหม่กับการบุกิจกายูฮิตัมโดยขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จย้ำว่าการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพื้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์อำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมทั้งลดความแออัดบริเวณด่านสะเดาบูกิกายูฮิตัมสำหรับการสุรกากรสะเดาแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากไม่มีถนนเชื่อมต่อกับด่านบูกิกายูฮิตัมฝั่งมาเลเซียก่อนที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมด่านจนแล้วเสร็จในปีนี้จะเปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาของทุกวันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายกรัฐมนตรีเดินไปยังฝั่งมาเลเซียเพื่อร่วมเปิดแผ่นจารึกและรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมายังจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร .1 อำเภอหาดใหญ่ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียจำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2 ประเทศโดยทั้ง2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้ง2 ประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันโครงการสำคัญอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
3: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด หรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นเพื่อลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกร
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกรด้วยการมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนทุกวงเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่มาใช้บริการจำนำกับโรงรับจำนำของรัฐระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงทั้งนี้ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวล่าสุดมีเกษตรกรจำนวน38รายใช้สิทธิ์แล้วรวม72ตัวจำนำคิดเป็นวงเงินรับจำนำรวม 2,654,600 บาทโดยสาขาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดคือสาขาพิษณุโลกรองลงมาคือสาขาลำพูนสาขาลพบุรีสาขาสุพรรณบุรีและสาขาปลวกแดงตามลำดับด้วยเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐบาลเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงขั้นตอนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆจะต้องเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวแนวทางเบื้องต้นจะต้องเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเช่นโครงการสนับสนุนด้านดอกเบี้ยหรือช่วยเงินดาวให้กับประชาชนเช่นกระทรวงการคลังเสนอโครงการช่วยเงินดาวสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่รถตู้หรือรถขนส่งสาธารณะในการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะไปสู่พลังงานแบบ EV หรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนเงินดาวให้กับประชาชนที่ต้องการทำหลังคาโซลารูฟท็อปโดยแต่ละหน่วยงานจะเสนอโครงการเข้ามาและจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการว่าโครงการใดผ่านหรือโครงการใดควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขซึ่งแต่ละโครงการจะต้องไม่ซ้ำซ้อนและตรวจสอบได้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุการที่พรก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้เห็นได้ชัดคือความเชื่อมั่นในเดือนมิถุนายนที่สูงขึ้นในรอบ4เดือนจากราคาน้ำมันปรับลดลงเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัว GDP จะขยายตัวประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการนี้และคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 2.2 ถึง 2.3สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-30,000 ล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5นายธนวัฒน์พลวิชัยยังกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐบาลมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนใช้ความจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตด้านพลังงานที่ทั่วโลกต่างเผชิญมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเวที IEAT Fair 2026ชูแนวคิดอุตสาหกรรมวันไมล์ประกาศศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรม IEAT Fair 2026ภายใต้แนวคิด One Mind One IEAT Powering Global Industry จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอโดยมีนางเมลินดากูดผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมสะท้อนมุมมองการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียวในยุคที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนโอกาสนี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอกล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหารและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกว่า400คนกว่า100บริษัทจากนานาประเทศและกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำไปสู่การสร้างระบบนิเวศธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดหรือการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนแห่งอนาคตอาทิAI, EV และ Data Center ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานสีเขียวและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างสมดุลทั้งในมิติการลงทุนเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7: กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการนักลงทุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมพันธมิตรระดับประเทศไทยและนานาชาติได้ร่วมนำเสนอศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจากต่างประเทศควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรม IAT Fair ในวันนี้นะครับกนอได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับมี BOI มี EEC นะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี World Bank นะครับแล้วก็มีภาคเอกชนรวมถึงมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกนอและผู้ประกอบการ24หน่วยงานในพื้นที่มาบตาพุทคอมเพล็กซ์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบหมุนเวียนหรือ closed loop ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 115,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีอีกทั้งยังเป็นการช่วยในการลดต้นทุนพร้อมสร้างงานสีเขียวในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ปกป้องข้อมูลสุขภาพประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
8: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการกับพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสคมช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากทั้ง2หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มุ่งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับเป้าหมายสำคัญในการหารือครั้งนี้คือการยกระดับการคุ้มครองระบบสารสนเทศและข้อมูลสำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้รัดกุมและได้มาตรฐานระดับสากลนับเป็นมิติใหม่ของการผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับความปลอดภัยยุคดิจิทัลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาความมั่นคงทางสารสนเทศของชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยเน้นย้ำไปใน2ส่วนสำคัญคือข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความปลอดภัยสูงสุดจากการถูกโจรกรรมหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์การบูรณาการร่วมกับสกมช.ครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพและถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนและปลอดภัยโดยทั้ง2หน่วยงานพร้อมเดินหน้าผลักดันกรอบความร่วมมือใน4มิติหลักเพื่อรับมือความท้าทายในยุคดิจิทัลประกอบด้วยการยกระดับมาตรฐานนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเฝ้าระวังสร้างระบบเตือนภัยและแนวปฏิบัติในการเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทียกระดับโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
10: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานองคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่าทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยในความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งรอบคอบและเต็มกำลังความสามารถประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: ส่วนการดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันเหตุอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เนื่องจากมีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบโดยประสานแผนการจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล8และกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่หากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธขอให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาและใช้แยกคลองสานเข้าถนนเจริญนครและเข้าถนนเจริญรัฐเพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่ตากสินหากยังไม่ข้ามฝั่งแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแล้วตัดเข้าถนนรัชดาท่าพระเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่จากทางทิศใต้แทนส่วนเส้นทางจากฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ทางออกถนนลาดย่ามุ่งหน้าแยกคลองสานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธหากไปทางสาทรให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินหรือหากไปทางปิ่นเกล้าให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านแยกวงเวียนใหญ่แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือสถานีกรุงธนเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งปิดการจราจรพื้นที่ดังกล่าวโดยส่งให้ประชาชนพื้นที่เขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตบางรักเขตสาทรเขตดุสิตเขตภาษีเจริญเขตพญาไทเขตปทุมวันเขตบางคอแหลมเขตคลองสานกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลโดยระยะเวลาที่จะให้แสดงการแจ้งเตือน2ชั่วโมงทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามและเฝ้าระวังการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารรอบจุดเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าน
11: ายพงศ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองส่งผลให้เกิดการสุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมากรมโยธาได้นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารและวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างอาคารพร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสูงสุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
9: ขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวหลีกเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขก ขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกเนื่องจากมีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกขสมกจึงมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่ผ่านจุดดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย21 4-6 วัดคู่สร้างมหานาคสาย37 4-9 ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย15 4-2 วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย7ก4-48พุทธมณฑลสาย2พหูรัฐและสาย3 2-37สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรเผื่อเวลาในการเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร1348เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 22:00 นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้และเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
9: กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่5จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาวีและฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาถึงอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ถึงแม้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมบริเวณภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะใน5จังหวัดได้แก่ระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวประเมินสถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอาทิการตัดแต่งกิ่งพืชลดความเสียหายจากลมพายุและเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนนี้คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ซึ่งสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่แปลงปลูกได้จึงควรเตรียมการป้องกันในระยะยาว อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าอิทธิพลความแปรปรวนของสภาพอากาศประกอบกับสถานการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงในปีนี้นอกจากเกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่รับมือก่อนและขณะเผชิญเหตุแล้วเกษตรกรควรจะต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรผ่านความแปรปรวนของการเกิดภัยพิบัติต้องสามารถฟื้นฟูพืชและพื้นที่การเกษตรหลังเผชิญภัยพิบัติให้กลับสู่สถานการณ์ปกติด้วยนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรร่วมกันป้องกันและฟื้นฟูการทำเกษตรในทุกสภาพอากาศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกษตรกรสามารถติดตามสถานะการช่วยเหลือได้ผ่านทางเว็บไซต์ disaster.doae.go.thทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อทำให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่อิหร่านโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการก่อการร้าย
9: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณพร้อมผลักดันแผนยกระดับกองทัพให้มีมาตรฐานความเชี่ยวชาญและทันสมัยหลังการประชุมคณะกรรมการทางทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของระบบการรบและมาตรการเร่งปรับปรุงฐานทัพเรือให้มีความทันสมัยพร้อมย้ำว่าสันติภาพและความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่แข็งแกร่งและจัดการภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทั้งนี้เกาหลีเหนือประกาศเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับนับตั้งแต่ปี2562หลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงฮานอยของเวียดนามประสบความล้มเหลวเนื่องจากขอบเขตการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรไม่ตรงกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะสากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจสร้างความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวไปจนถึงวันเสาร์นี้ขณะเดียวกันปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,000 คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกและจัดเตรียมกำลังทหารเกือบ 29,000 นายให้พร้อมปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติในทันทีแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะไม่พัดขึ้นฝั่งในไต้หวันโดยตรงแต่จะทำให้มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที่
9: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งของบริษัท ขุยเถิงในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิง500นายสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงงานแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วและช่วยเหลือพนักงาน213คนอพยพออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในมณฑลฝูเจี้ยนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้และนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคิริยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแม้จะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซต15-2521 25 25 22 22 25ทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลทีมอันดับ2ของโลกในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6ต่อ3และ6ต่อ4ทำให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีกหนึ่งนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์สิงห์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพัชรินทร์ชีพชานเดชโชว์ฟอร์มสำราญคามือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่โดยประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์เอาชนะธนัชพรยังโหมด2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองหลังจากก่อนหน้านี้จับคู่กับลิเดียพอยต์โคริชานี่คว้าแชมป์หญิงคู่ด้วยการเอาชนะกมลวรรณ บัวแย้มและอารีพรวินิชยาพาณิชย์6ต่อ3และ6ต่อ2ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงาน2แชมป์ขณะที่ชายเดี่ยวจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์2เซตรวดคว้าแชมป์ไปครองส่วนประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรและภวิศศรหลักทรัพย์คว้าแชมป์หลังเอาชนะทัศพงศ์กมลปัญญากรและธีทวัฒน์ ธวัฒน์ผ่องศรีสำหรับรายการต่อไปสิงห์ที่ ATP Championship แข่งขันระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านโดยจุดเข้าเส้นชัยจะมีความประทับใจแน่นอนและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาในทุกระดับเพราะกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศกระทรวงจึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
16: ภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆกีฬานะครับในการพัฒนากีฬาให้จากระดับการแข่งขันที่เป็นชิงชนะเลิศไปสู่กีฬาอาชีพได้ในอนาคตครับแล้วก็อย่างที่ในวันนี้เป็น BYD DMI 6 CV Cup นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งนโยบายที่อยากให้การแข่งขันระดับนานาชาติมาอยู่ที่ประเทศไทยครับเพราะว่าเป็นในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
15: ่นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในส่วนของความคาดหวังนั้นในรายการ CV Cup จะเริ่มที่ประเภทชายที่ฟิลิปปินส์ต่อด้วยอินโดนีเซียก็จะมาประเภทหญิงที่เวียดนามและไทยโดยทีมวอลเลย์บอลไทยชุด CV ครับมีนักตบที่สามารถทดแทนกันได้ก็ยังเชื่อว่ามีศักยภาพพอที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ในส่วนของทีมชายก็ยังมีปัญหาตัวเซตบาดเจ็บอยู่แต่ทุกคนก็จะสู้อย่างเต็มที่แน่นอน
17: ในส่วนของนักกีฬาเนี่ยในขณะนี้นะครับก็เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถที่จะยังมีศักยภาพพอที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับแต่ว่าโดยที่ทีมชายเนี่ยในขณะนี้เราก็มีปัญหานักกีฬาระบาดเจ็บอยู่พอสมควรนะครับแต่ทีมหญิงเรามีนักกีฬาที่พอจะทดแทนกันได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนก็สู้ครับนะครับก็สู้อย่างเต็มที่ก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับ
15: ทันทีการแข่งขัน BYD DMI CV ครับประเภททีมชายสนามแรกแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์วันที่ 15-19 กรกฎาคมและสนาม2ที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่ 22-26 กรกฎาคมส่วนประเภททีมหญิงสนามแรกแข่งขันที่ประเทศเวียดนามวันที่ 31 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนศาสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าโครงการ GLO Star ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเดินตามความฝัน

0: อาศัยเราจะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star จากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Camp ก็คัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงบิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนเบด2026ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีโดยทีมสาวไทยได้แข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปหลังจากทำผลงานคว้าแชมป์กลุ่ม1ที่ประเทศอินเดียนับเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของทีมไทยซึ่งนักกีฬาได้แก่พัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานผลิพืชและกมลวันยอดเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569 อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว

0: ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อหรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสื่อสารงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสารองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตัวเองโดยผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างลูกค้าปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอสรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอสรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ finearts.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์02528 4907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายท่านผู้ฟังครับดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเพราะช่วยในเรื่องของการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวสะดวกต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันหลายคนมองข้ามความสำคัญของดวงตาโดยการใช้งานดวงตาที่หนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยทำงานที่มักทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆหรือเสพสื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือในที่แสงสว่างน้อยอาจส่งผลต่อการทำให้สายตาเลือนรางได้ในอนาคตเกิดปัญหาด้านสายตาเช่นปวดตาตามัวตาแห้งสายตาล้าสายตาสั้นรวมทั้งผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะปวดหลังปวดเมื่อยคอบ่าไหล่กรมอนามัยมีวิธีแนะนำการถนอมสายตาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ดวงตาได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นอันตรายในอนาคตและรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย 1. กระพริบตาให้ถี่ขึ้นลดอาการตาแห้งหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น 2. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้าจอพร้อมทั้งจัดระดับจอภาพจุดศูนย์กลางของจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วและไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำจนเกินไป 3. เลือกแว่นที่เหมาะสมกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาเพื่อกรองแสงจากหน้าจอโดยเฉพาะและใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่ช่วยให้สบายตาและลดแสงสะท้อนจากจอภาพ4. เลือกใช้ตัวอักษรใหญ่เวลาพิมพ์งานและปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้นโดยเลือกตัวอักษรและความเข้มที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ดวงตาทำงานหนักมากจนเกินไปและ 5. พักสายตาทุกๆชั่วโมงโดยเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะส่งผลต่อโรคอื่นได้นอกจากนี้ยังแนะนำให้ทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาอาทิผักผลไม้หลากสีเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามิน A ช่วยปกป้องกระจกตาช่วยการมองเห็นในที่มืด ปลาเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ไข่เนื่องจากในไข่แดงจะมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งจะช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนของเลือดและเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงตาป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดูได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.erd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773824ในวันและเวลารับทาน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วที่ถิ่นไทยประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดลยาวดีเด็ดใจและคุณวรชัยจิตที่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่ตี
1: สวัสดีครับพ่อแม่เรียกเป็นเองเลยนะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่ารายการนี้เราจิตเป็นกันเองมากครั้งที่เราสองคนมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนแค่วันนี้เราเป็นกันเองเพราะเราไปจัดนอกสถานที่แล้วอยู่ที่ที่วัดอะไรฮะเนี่ย
0: วันนี
1: ้ยอมนะ
0: เราก็ยังอยู่ที่นี่นะคะที่ห้องส่ง
1: มันจะเหมือน
0: เหมือนเราไปนั่งแต่รายการอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จังหวัดอุบลราชธานีบอกนิด
1: ก่อนป้า
0: แต่ว่ายังไม่พาไปนะคะจนกว่าคุณจะแนะนำทีมงานก่อน
1: เกียรติกันเลยรายการเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ที่นี่มีทีมงานกลุ่มน
0: ี้ครับ
1: คุณสายชนอิสรังควบคุมเสียงคุณณชวีอารีอยู่ตรงนี้จะประสานกับท่านสายโทรศัพท์ท่านฟังท่านผู้ชมและคุณอัจฉริยะคำพิระดูแล Facebook Live นั่นเองซึ่งก็จัดขึ้นที่บนราชธานีวันนี
0: ้มีผู้ฟังสับสนนะคิดว่าเราไปจัดกันนอกสถานที่สถานที่แล้วเราออกไปนอกสถานที่กันจริงอ
1: ันของจริง
0: ใช่แต่ว่าดานี้กลับมาอยู่ในห้องส่งแล้วแต่ว่าใครที่อยากจะรับชมรับฟังแล้วก็เห็นภาพทางหลังไปด้วยนะคะก็ต้องเข้ามาทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถได้ฟังได้ทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะที่รับสัญญาณในวันนี้นะคะ
1: คือบางสถานที่ในจังหวัดของท่านจะไม่ใช่92.5สักทีเด
0: ีย
1: วจะเป็นขึ้นในแต่ละจังหวัดท่าน
0: ก็เครือข่ายของ
1: เรา
0: สองเรานะ
1: คะ
0: แล้วก็วันนี้วันศุกร์นี้และแน่นอนล่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพิเศษสุดเลยเพราะว่าดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรกิติพรหรือว่าดร.ต้อมนะคะให้เกียรติมาเข้าสายกับเราซึ่งดร.ต้อมไม่ได้มาเข้าสายนานมากแล้วไม่นานสักนาทีเพราะว่าภารกิจของดร.ต้อมเนี่ยที่ทราบกันดีว่าใกล้ตัวมากนะคะเดินทางไปทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะที่นะคะมาสรรหาเรื่องราวต่างๆ
1: เวลาทองมากเวลาทองของดร.เวลาทองของท่านผู้ฟังผู้ชมเลยนะที่จะมีโอกาสในการสอบถามปัญหาทุกเรื่องราวที่สงสัยและสนใจกันเรื่องของสับสุขที่ผ่านมาเล็กน้อยฮะว่าโอ้โหพี่เสียดายไม่ได้ไปด้วย
0: ใช่ไหม
1: น่าจะสนุกแล้ววันนี้ดร.ต้อมน่าจะมาแชร์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนั้นดร.ต้อมก็ไปใช่ไหม
0: วันนั้นดร.ต้อมไปด้วยตอนแรกดร.บอกว่าดร.จะเข้าแบบจะเข้าไปนั่งพูดคุยในรายการแต่ด้วยภารกิจนะคะติดภารกิจอีกงานนึงนะคะก็เลยไม่ได้เข้ารายการก็มอบหมายให้คุณหมออีกท่านนึงเข้ามาแทนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของสุขภาพกับดร.ต้อมนะคะเราพาไปทำความรู้จักสถานที
1: ่
0: ท่องเที่ยวกันก่อนนะคะวันนี้สวยงามไหมคะ
1: โอ้สวยมากจริงนะคือ
0: ถ้าเป็นบรรยากาศตอนค่ำๆตอนที่แบบฟ้ามืดอ่ะจะสวยกว่านี
1: ้ใช่ใช่เพราะดูจากภาพเนา
0: ะ
1: การประดับแสงไฟมันเข้ากับบรรยากาศเข้ากับไวฟ์ของพระอุโบสถที่ได้เห็นจริงนะก็น่าจะเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งแล้วเป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมน้อง
0: ใช่ค่ะก็บอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือว่าวัดภูพร้าวอีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันนะคะก็คือวัดเรืองแสงเรืองแสงจริง
1: ๆตามชื่อเลยนะ
0: ใช่ค่ะตามชื่อเลยค่ะตั้งอยู่บนยอดเขาในอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นวัดที่สวยงามอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือว่าเขาไกรลาดค่ะบนยอดเขานะคะเราสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นงดงามด้านหลังของอุโบสถก็จะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ค่ะนอกจากจะได้สัมผัสกับความเงียบสงบของธรรมชาติแล้วนะคะยังได้ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของพระอุโบสถเรืองแสงที่เป็นเอกลักษณ์เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการมาเยือนวัดนี้ก็คือช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นความงดงามอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะในคืนเดือนมืดจะยิ่งเห็นความเรืองแสงของต้นกัลปพฤกษ์ที่อยู่ด้านหลังอุโบสถได้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากความสวยงามของพระอุโบสถแล้ววัดสิรินธรวรารามปูพร้าวเนี่ยยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบด้าน โดยเฉพาะวิวของแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งประเทศลาวซึ่งสามารถมองเห็นได้จากด้านหลังของอุโบสถค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกด้วยค่ะสำหรับต้นกลับประพฤกเรืองแสงนี้นะคะเป็นฝีมือการออกแบบของช่างคุณกรปริญญาปุณโญซึ่งเป็นผู้ลงมือติดโมเสกแต่ละชิ้นด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะคะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งชีวิตในภาพยนตร์เรื่องอวตารค่ะเป็นการใช้สารเรืองแสงหรือว่าสารฟลูออเรสเซนต์รอบๆต้นซึ่งคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์เนี่ยจะรับแสงพระอาทิตย์ในตอนกลางวันและพอดีกับที่งานชิ้นนี้ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าหันข้างไปทางทิศตะวันตกค่ะก็เลยคล้ายกับเป็นฉากกั้นพลังงานในช่วงเวลาตอนกลางวันแล้วก็สามารถฉายแสงออกมาในตอนกลางคืนเป็นการคายพลังงานออกมานั่นเองค่ะก็คือไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะ
1: คือที่เห็นแสงคือธรรมชาติเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในหน้าฝนแบบนี้ช่วงนี้เลยนะคะท้องฟ้าจะมืดสนิทแล้วก็มีความชื้นสูงทำให้เราเห็นการเรืองแสงของต้นกลับประพฤกอย่างชัดเจนแล้วก็งดงามยิ่งขึ้นก็คือยิ่งฟ้ามืดก็จะยิ่งเห็นได้ชัดนะคะสวยงามมากๆไปกันได้เลยค่ะวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
1: คุณภาคภูมิใจในความสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของคนไทยช่างฝีมือคนไทยจริงๆนะเพราะว่าเราได้เห็นแบบนี้แล้วก็เห็นศักยภาพจริงๆว่าทุกที่ทุกมุมทุกแห่งของเมืองไทยเรามีของดีเรามีศักยภาพให้ชื่นชมนั่นเองแล้วก็ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันอุดหนุนไปกันได้นะที่อุบลราชธานีพอดีพอพูดถึงอุบลราชธานีเนี่ยท่านผู้ฟังของเราก็ทักทายกันมาพอดีเลยนะครับบอกว่าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวต้องไปงานแห่เทียนแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นท่านไหนนะผมไม่เห็นละแต่จะมีท่านหนึ่งคุณประกิตนะถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ให้ข้อมูลเรื่องของงานแห่เทียนมาเลยแบบเต็มที่เลยนะเพราะงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนี้ก็เป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ขึ้นชื่อระดับประเทศไปแล้วนะเป็นงานที่โอ้ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็อยากจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ไม่แน่ใจว่าจัดช่วงไหนนะครับก็น่าจะเป็นช่วงต้นฤดูเข้าพรรษาหรือเปล่านะ
0: ถ้าช่วงเข้าพรรษาก็ต้องเป็นช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะ
1: ใกล้ละ
0: ปลายเดือนนี
1: ้วางแผนกันไปได้เลยนะครับนั่นคืออุบลราชธานี
0: แล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้งานบุญแบบติดๆกันเลยนะมีหลายงานเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าดร.ต้อมจะมาพูดคุยถึงเรื่องพยาธิใบไม้ในตับนะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาก็ออกมาเตือนประชาชนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาที่นักศึกษาที่กันเยอะเลยใช่ค่ะเป็นโรคนี้กันเยอะเลยนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการทานปลาน้ำจืดดิบหรือว่าสุกๆดิบๆนะคะอย่างเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาส้มดิบแล้วก็ปลาร้าดิบอันนี้ของชอบเลยนะปลาร้าดิบค่ะเพราะว่าเสี่ยงติดพยาธิใบไม้ตับนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีค่ะพยาธิชนิดนี้นะอาศัยอยู่ในปลาน้ำจืดเป็ดขาวอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยแล้วก็ปลาซิวเมื่อทานเข้าไปแล้วนะคะพยาธิสามารถฝังตัวในท่อน้ำดีได้นานถึง 20-30 ปีเลยค่ะ อยู่นานมากๆนะเกาะติดกับเราไปแบบ 20-30 ปีเลยก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีค่ะโดยองค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่1นะคะทั้งนี้ค่ะการบีบมะนาวใส่พริกหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้ไม่สามารถฆ่าได้บางคนอาจจะบีบมะนาวนะคะคิดว่าช่วยให้แบบมัน
1: ฆ่าเชื้อฆ่าพยาธิ
0: ฆ่าเชื้อก่อนไม่สามารถทำได้นะคะจะต
1: ้
0: อง
1: ไม่
0: ได้พริกก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนเท่านั้นค่ะผู้ติดเชื้อในระยะแรกนะคะมักจะมีอาการแน่นท้องท้องอืดปวดใต้ชายโครงขวาเบื่ออาหารแล้วก็อ่อนเพลียค่ะหากปล่อยไว้อาจจะเกิดตับโตดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็ลุกลามเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้เลยค่ะ ทางกรมควบคุมโรคนะคะก็แนะนำให้ทานปลาน้ำจืดที่ปรุงสุกล้างมือให้สะอาดใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรที่จะตรวจหาไข่พยาธิแล้วก็อัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะพร้อมกับรับการรักษาทันทีเมื่อพบการติดเชื้อค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการเดินหน้านะคะมาตรการกำจัดพยาธิใบไม้ตับหรือว่ามะเร็งท่อน้ำดีผ่านแนวทาง One Health ที่เน้นการบริโภคอาหารปลอดภัยการจัดการสุขาภิบาลแล้วก็การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อที่จะตัดวงจรการแพร่ระบาดแล้วก็ลดอัตราการเกิดโรคในระยะยาวค่ะก็ถือว่าเรื่องของอาหารการกินก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะของสุกๆดิบๆอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะ
1: เลี้ยงไปยาวเลยก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: น้องอ้อน้องอ้อเองก็บอกว่ามันของชอบด้วยอ่ะบางทีเนี่ยเห็นไหม
0: บางอย่าง
1: มันห้ามใจได้ยากนะ
0: แต่ว่าปลาร้าเราไปต้มสุกก่อนมันก็อร่อยเหมือนกัน
1: ไม่ต่างกันก็อร่อยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสมัยนี้น้องอ้อสังเกตดูการที่เรามีแรงจูงใจจะกินสิ่งถึงสิ่งใดเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเพราะมันมีโซเชียลมีเดียนะบางครั้งมีอินฟลูเอนเซอร์มากินปลาดิบให้ดูกินก้อยสดก้อยดิบ
0: เหมือนกับซูชิใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จิ้มให้ดูแล้วก็ทานด้วยความอร่อยคือเขาได้ยอดวิวแต่ว่าผลพวงที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนดูเนี่ยเขาได้รับความรู้ผิดๆและค่านิยมผิดๆเนี่ยที่ว่ากินของอร่อยแล้วมันดีต่อใจแต่ว่าผลกระทบเนี่ยเขาไม่ได้ฉายเห็นภาพขนาดนั้นแต่สิ่งที่เห็นคือความสุขความสะใจความพอใจจากการได้ลิ้มชิมรสของอร่อยของแปลกอะไรเนี่ยนะแต่ว่าผลกระทบแนวลบเนี่ยมันไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบให้ความรู้เราต้องเร่งรณรงค์กันอย่างจริงจังเลยนะให้เขาเห็นภาพ
0: แต่บางทีเราก็เข้าใจเขานะในวิถีชีวิตเพราะว่าวิถีชีวิตอย่างบางพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็อาหารการกินเขาทำแบบนี้นะ
1: อาจจะเป็นแบบนี้จริง
0: ๆเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคือทานมาตั้งนานแล้วทานแบบนี้มาตั้งแต่เด็กรุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วอย่างเงี้ยการที่จะไปปรับเปลี่ยนก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าในปัจจุบันเนาะเราเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพมันมาแล้วก็มันมีความสำคัญคนก็เริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้นนะคะคิดว่าไม่ยากนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยน
1: ใช่ถ้าคิดว่ายากท่านโทรมาปรึกษาดร.ต้อมนี่ท่านจะได้เห็นเลยว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพและปรับวิถีชีวิตปรับแนวคิด
0: เ
1: พื่อสุขภาพที่ดีนั้นมันง่ายและมันคุ้มค่ามากมากว
0: ัน
1: นี้มาคุยกับดร.ต้อมกันอยู่ในสายนะครับดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคุยกันเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีดร.ต้อมเลยครับ
0: ค่ะดร.คะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดร.หายเหนื่อยหรือยังคะงานมหกรรมสมุนไพรที่ผ่านมา
2: ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเหนื่อยแต่ก็มีความสุขพี่เห็นคนไทยเรียกว่าอยู่กับสมุนไพรแล้วก็การที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรก็จะช่วยรักษารากเหง้าของเราไว
0: ้
2: แล้วก็จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างว่านสาวหลงเนี่ยพี่นำมาแนะนำให้สังคมรู้จักปีพ.ศ.2547ว่านสาวหลงเป็นพืชตระกูลขิงข่าแล้วก็รากเนี่ยหอมมากแล้วก็แบบสมัยก่อนก็จะเล่าฟังว่าเวลาที่หนุ่มๆจะไปจีบสาวเนี่ยก็จะเอารากของว่านเสาหลงในเคี่ยวใส่สีพึ่งเคี่ยวใส่น้ำมันทาปากหรือในกระเป๋าไปนะคะเพื่อไปจีบสาวปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวคิดในการสกัดน้ำหอมจากว่านเสาหลงซึ่งก็เป็นพัฒนาการในมหกรรมสมุนไพรปีนี้ก็มีในเรื่องของกลิ่นการพัฒนากลิ่นซึ่งว่านสาวหลงจะทำให้ผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มมีความสุขนะคะก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่งานมหกรรมสมุนไพรได้เปิดพื้นที่ให้ภูมิปัญญาอันนี้พี่ก็ยกตัวอย่างแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราเตรียมการในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของภัยพิบัตินะคะก็ได้ทำหนังสือสมุนไพรกรอบป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแล้วก็การที่พี่ขออนุญาตมาออกรายการในวิทยุในวันนี้ก็คืออยากจะมาขอบคุณพี่น้องที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรหรือผู้ที่ให้กำลังใจหรือที่สนใจสมุนไพรพร้อมกับมีประเด็นของพยาธิใบไม้ในตับซึ่งหลาย เรียกว่าหลายหน่วยงานก็ได้ให้ความรู้ไปบ้างแล้วพี่ก็อยากมาเน้นย้ำในเรื่องของสิ่งที่เราควรจะต้องทำต่อไปทั้งในแง่ของภาคประชาชนการปฏิบัติตัวของปัจเจกแล้วก็การที่สังคมไทยจะต้องเรียกว่าเด็กที่เด็กนักเรียนคือก็ต้องทวนให้ท่านผู้ฟังนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลายคนก็คงได้ยินข่าวนี้แล้วอาจจะตกใจเลยว่ากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินโครงการตรวจสุขภาพให้นิสิตใหม่ปี2569นิสิตใหม่นะคะไม่ใช่นิสิตที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามซึ่งอาจจะมีนิสิตทางอีสานเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีให้โควต้าตามภาคนะคะก็จะมีภาคอีสานมากสักหน่อยนะคะตรวจนิสิตเนี่ย 12,732 คนให้ผลบวกต่อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ย 4,233 คนคิดเป็น 33% ของผู้ที่ได้รับการตรวจซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยตื่นตระหนกถามว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยทำให้เราเสียชีวิตไหมไม่นะคะพยาธิใบไม้ในตับไม่ได้ทำให้เสียชีวิตแต่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีนะคะซึ่งรักษายากตัวนี้ตัวร้ายมากกว่าคนปกติเนี่ย10 เท่าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ติดพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีทุกคนเพียงแต่เป็นมากกว่าคนปกตินะคะก็ไม่ต้องตื่นตระหนกแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรวจเจอพยาธิใบไม้ในตับแล้วมียารักษาไหมมียารักษาพยาธิตัวนี้นะคะจบได้โดสเดียวหรือไงพี่จำโดสไม่ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายไม่ควรไปซื้อกินเองนะคะก็จะได้มีการติดตามในเคสที่เป็นบวก 4,232 คนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายยากวาดทั้งหมดให้รับประทานทั้ง 4,232 คนมา33คนไหมหรือว่าจะมีการตรวจซ้ำตรวจไข่พยาซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมนะคะคื ตัวของการตรวจแบบนี้เนี่ย เป็นการตรวจแบบเรียกว่าตรวจคัดกรองนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อจะตรวจในปัสสาวะว่ามีซากเชื้อตัวนี้มันจะให้ผลเป็นบวกนะคะเป็นการตรวจคัดกรองซึ่งมีการยืนยันว่ามีการเหมือนว่าเปรียบเทียบเนี่ยนะคะพบว่าน่าเชื่อถือถึง 93-94% กว่าๆนะคะว่าถือว่าสูงก็แสดงว่านักศึกษาเหล่านี้เนี่ยที่ตรวจเป็นบวกเนี่ยก็น่าจะมีพยาธิใบไม้ในตับทีนี้พยาธิใบไม้ในตับเนี่ยอยู่กับเราถ้าติดไปแล้วเนี่ยสามารถอยู่กับเราได้10-20 ปี10-20 ปีนะคะนานมากแล้ว10-20 ปีเขาไปเกาะที่ผนังของท่อน้ำดีแล้วก็ออกไข
0: ่
2: ถ้าเกิดว่าออกไข่มาไม่มากนะคะน้ำดีก็ถูกปล่อยมาในทางเดินระบบทางเดินอาหารแล้วก็เราก็จะตรวจไข่ตรงอุจจาระบางทีก็ติดแต่อาจจะไม่เจอเพราะไข่อาจจะน้อยนะคะถามว่าไข่เหล่านี้อุจจาระไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะติดไหมหูมันเลอะเทอะเข้าห้องน้ำสาธารณะติดไหมไม่ติดนะคะจริงๆแล้วไปเขาเรียกว่าเป็นตัวที่แบบรังโรคอ่ะก็คือมีไข่สัตว์กินปลาทุกอย่างสุนัขแมวหมูชะมดหรือสัตว์กินปลาทุกอย่างสามารถที่จะเป็นเรียกว่าติดเชื้อจากปลาได้คือไข่เราเนี้ยไม่ได้ทำให้เราติดเชื้อเราเข้าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยไข่ไม่ไปมาสกปรกมือไปจับถูกเข้าปากไม่ใช่ต้องกินปลา
0: ค
2: ่ะคือพอเข้าไปอยู่ในปลาเนี่ยเขาก็จะมีการเจริญเติบโตเป็นพวกเขาเรียกว่าเมตาเซอร์เคียคือเป็นตัวที่ฟอร์มที่จะทำให้เรากินแล้วเขาสามารถที่จะทำให้เราติดเชื้อได
0: ้
2: เรากินไข่พยาธิเราไม่ได้ติดเชื
0: ้อ
2: แต่ต้องกินปลาพวกกลุ่มปลาตะเพียนนะคะกลุ่มปลาตะเพียนที่มีเจ้าพยาธิเนี่ยอยู่ใน ระยะที่ทำให้เราติดเชื้อได
0: ้
2: ค่ะ
0: ถ้ากินแค่นิดหน่อยแบบนี้มีความเสี่ยงไหมคะด็อกเตอร์หรือว่ากินเท่าไหร่ก็เสี่ยงหมดเลย
2: คือจริงๆหนึ่งเนี่ยปลาต้องมีพยาธิอยู่ปลาต้องมีพยาธิเราต้องดิบ
0: ค่ะ
2: ปลาที่มีพยาธิอยู่เราต้องดิบเป็นกลุ่มปลาตะเพียนสำหรับเจ้าพยาธิใหม่ๆในตับ
0: ค่ะ
2: ต้องดิบต้องมีพยาธิอยู่ในช่วงที่จะทำให้เราติดได
0: ้
2: เขาเรียกว่าเมตาไซคลีอานะคะตัวนี้เนี่ยถามว่าโอ้โหคนกินส้มตำประจำเขาต้มไม่ต้มแต่เราตกลงกันก่อนว่าไม่ควรกินอะไรดิบนะเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้ออะไรแต่ไม่ควรดิบเพราะว่าแต่ละชนิดก็มีพยาธิของตัวเองแต่ตอนเนี้ยตัวของพยาธิเป็นไม้ในตับซึ่งก่อน2500เนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็มีการรณรงค์มาตลอดนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่การติดถึง 33% เนี่ยเราไม่ได้อยู่ปกติก็ไม่เห็นการกระจายตัวจะอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำโขงอยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือนะคะการติดพยาธิติดพยาธิใบไม้ในตับทีนี้ถามว่านิสิตที่ติดเหล่านี้เราอย่าเสียของเราต้องสำรวจเลยพฤติกรรมการกินกินอยู่ที่ไหนพี่ว่าเราอย่าแบบกลัวแล้วก็ไม่เข้าใจอุ้ยปลาร้าเนี่ยมันเลวร้ายถ้าสุกไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าหมักเต็มที่เคยมีการศึกษาปลาร้าทั้งหมดเนี่ย73ตลาด20จังหวัดนะแล้วก็เราไม่เจอทั้งปลาส้มปลาร้านะแต่ไม่ได้บอกว่าฟอร์มอื่นไม่มีนะคือพบว่า 10% เนี่ยเจอซากที่เสื่อมแล้วของเมตาไซคลีอาคือฟอร์มของพยาธิใบไม้ในตับที่จะติดได้ประมาณ 10% แสดงว่าประมาณ 10% ทำมาจากปลาตะเพียนที่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่จะทำให้ติดได้แต่นั่นหมายถึงว่ามีการหมักปลาร้าความเค็มสูงระยะเวลา6เดือนถึง12เดือนเราไม่รู้ว่าต่ำกว่านั้นมีไหม
0: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็ปลาส้มเนี่ยเราพบว่าปลาส้มเจอฟอร์มของตัวเนี้ยสมบูรณ์แต่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะติดได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ซึ่งเขาไปศึกษาว่าปลาส้มเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงปลาส้มดิบๆเนี่ยนะไม่ได้ไปทอดด้วยนะมีโอกาสเสี่ยงกับไม่พบฟอร์มที่ติดได้ค่ะแต่เพราะว่าตอนไปซื้อแล้วมันมีการแช่แข็งมาแล้วมันก็ตายไปแล้วก็ได้แล้วก็หรือว่าความเค็มระดับนั้นคือปลาส้มเนี่ยหมักประมาณ 2-5 วันนะคะก็ไม่เจอแต่อันที่น่ากลัวคือความเค็มน้อยแล้วก็กินดิบไม่ได้มาทอดคือปลาจ่อม
0: ค่ะ
2: ตระกูลปลาซิวเนี่ยก็มีโอกาสปลาจ่อมเนี่ยเดิมมากก็จะมีการเอาไปคลุกยำเครื่องปรุงสดถ้าเกิดว่าความเค็มไม่พอเนี่ยแล้วก็เรากินดิบเนี่ยโอกาสจะติดเนี่ยมีปลาส้มถ้าเกิดว่าการหมักเวลาก็มีความเสี่ยงไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากถ้าสุกนะสุกนี่ถือว่าไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่าสุกเนี่ยพยาธิก็จะตายหมดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาที่หมักด้วยความเค็มระยะเวลาปลาร้า 6-12 เดือนได้มากก็เป็นวัฒนธรรมปลาร้าเนี่ยก็ใช้เวลาหมัก 6-12 เดือนเนี่ยความเสี่ยงคือความดิบๆเนี่ยไม่เจออยู่แล้วแต่ทุกอย่างต้องสุกนะคะปลาส้มก็จะรองลงมาปลาจ่อมเนี่ยเสี่ยงสูงหมักน้อยแล้วก็ความเค็มอาจจะต่ำกว่านะคะทีนี้พอเรารู้ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันคือต้องกินปลาตระกูลปลาตะเพียนแล้วทำไมคนเหล่านี้เนี่ยถึงติดกันเยอะนักนะคะทั้งที่จริงๆแล้วก็มีข้อมูลว่ามีการรณรงค์มีอะไรอย่างนี้ทำไมถึงเราต้องหาให้เจอไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะแบบว่าเกิดความยิ่งไม่เข้าใจยิ่งไม่เชื่อไม่เห็นเป็นไรเราไม่เคยกินอย่างน้องมุสลิมคนหนึ่งบอกว่าเขาไม่กินอะไรดิบอยู่แล้วทำไมเขาติดเราต้องไปดูว่าเขาอยู่ในเครื่องตรวจประมาณ 0.6% ไหมเพราะมันไวทั้งหมดเนี่ยคัดกรองเขาบอกว่าค ความไวความจำเพาะเนี่ยประมาณ
0: 93-94%
2: ถ้าเกิดว่าน้องคนนึงเป็นมุสลิมมาอยู่ไม่เคยมาแถวนี้ไม่เคยกินของดิบเพราะมุสลิมไม่ให้กินอะไรดิบๆอยู่แล้วเนี่ย อาจจะเป็นจุดที่อาจจะคัดกรองหลุดจากการคัดกรองคือที่ไม่สามารถความไวเด็ด94อาจจะเป็น 0.6 ที่เกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชุดคัดกรองอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องหาทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องดูว่าคือบางทีถ้าเกิดเราให้ความรู้ไม่ดีเดี๋ยวก็ติดเชื้อซ้ำและการติดเชื้อซ้ำๆการอักเสบซ้ำๆเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีก็จะสูงนะคะในการศึกษาเนี่ยเราต้องศึกษาว่าเขากินอะไรเขาทำยังไงแล้วก็ต้องทำวิจัยเรื่องนี้เลยสำหรับพี่นะดูตั้งแต่ว่าความไวของชุดคัดกรองเนี่ยมันถูกต้องจริงไหม
0: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็ศึกษาถึงครอบครัวนะคะดูว่าครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมการบริโภคยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเจาะถึงพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยกินก้อยปลาลาบปลาจ่อมปลาส้มอาหารประจำถิ่นนี่ถี่แค่ไหนกินดิบแค่ไหนไม่ได้อยู่ในผักนะคะท่านอย่าคิดโอ้ยเรากินส้มตำดิบยอดผักบุ้งมีไหมในฟอร์มเป็นไข่นี่มีคือต้องอยู่ในเนื้อปลาดิบเท่านั้นนะคะสำหรับไอ้เจ้าพยาธิไหมในตับก็คือสาระสำคัญคือห้ามกินปลาดิบแล้วปลาดิบเนี่ยมันจะติดเชื้อได้ต้องมีคนไปเรียกว่าสิ่งปฏิกูลของคนของสัตว์ที่กินปลาที่มีไข่ตัวเนี้ยมันหลุดไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็ต้องไปดูดิว่าระบบสุขอนามัยเนี่ยครอบคลุมหรือยังท่วม 100% หรือยังทำไมไปหลุดไปอยู่ในแหล่งน้ำแล้วไปติดในปลาแล้วปลาก็มีพยาธินะคะเราต้องปรับทั้งปลาไม่มีพยาธิคนไม่มีพยาธิสิ่งแวดล้อมไม่มีพยาธินะคะแล้วก็มีระบบการให้การศึกษาเราอาจจะแบบมาดูช่วยปรับพฤติกรรมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็อาจจะคาดได้เพราะปลาเนี่ยอาจจะไปทอดมาจะสุกหรือไม่สุกเพราะเราปลาตะเพียนก็ยังเป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติของมนุษย์การที่ตัดวงจรพยาธิเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะแมวติดเชื้อสุนัขติดเชื้อหอยปลาน้ำจืดเนี่ยการถ่ายอุจจาระลงแหล่งน้ำบางพื้นที่ยังมีอยู่ไหมเนี่ยเราก็คิดว่าจะตัดวงจรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงแล้วก็เราก็ดูว่าแล้วก็เราจะมีการศึกษาว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ย อยู่จังหวัดไหน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พฤติกรรมเราก็ต้องดูว่าแล้วพฤติกรรมการกินนะคะทำไมผลจุดจ้าถึงเป็นบวกอะไรที่เราไปดูว่าเครื่องทดสอบเนี่ยชุดเทสคิดเนี่ยแม่นยำแน่ๆ 90% แน่ๆเราตัดตรงนั้นออกเราไปดูพฤติกรรมรายบุคคลเลยว่ากินมีพฤติกรรมการกินอะไรกินปลาชนิดไหนซื้อจากตลาดไหนเลี้ยงหรือเปล่าก็คือแหล่งปลาเลี้ยงอยู่นี่ก็เยอะเพราะฉะนั้นแหล่งปลาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องสุ่มศึกษาน
0: ะคะ
2: แล้วก็ซื้อที่บ้านนะคะแล้วก็ปลาที่กินนะคะรวมถึงร้านที่ไปกินประจำอาจจะต้องรู้ว่าปลาสุกต้มสุกไม่สุกแล้วก็รณรงค์ในเรื่องส้มตำนี่เป็นอัตลักษณ์ชาติก็ได้นะเหนื่อยๆเนี่ยปวดสมองเราก็คิดถึงส้มตำเปรี้ยวๆเค็มๆ
0: ใช่แล้วก็ใส่อ
2: าจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์แซ่บ
2: ๆปลาร้าต้มหรือยังอะไรเงี้ยนะคะแต่เราไม่ควรจะไปตัดวงจรแบบหูมันไม่ดีนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามันสุกเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรารู้ถึงกระบวนการหมักว่าคุณหมักครบไหมหมักกี่เดือนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเพราะว่าไม่เคยศึกษาการปลาที่หมักต่ำกว่านั้นเขาเอาปลาในตลาดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาที่ผ่านการหมักครบเวลานะคะแล้วก็เราก็ดูสิ่งแวดล้อมบ้านจุดติดในแหล่งน้ำเลี้ยงปลาเองไหมท่วมถูกลักษณะไหมอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งเราจะได้ปัจจัยทางสังคมตั้งแต่คนทำอาหารแล้วก็ตำรับอาหารที่กินเป็นประจำพี่ว่าต้องทำไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคิดกันไปคนละทางแล้วก็ปัญหาไม่ได้แก้แล้วก็จะอาจจะต้องมีการตรวจจำนวนไข่พยาธิในอุจจาระซ้ำไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องแบบศึกษาแล้วก็อาจจะต้องศึกษา น้องที่ไม่ติดเป็นคอนโทรลว่ากลุ่มที่ไม่ติดเนี่ยมีพฤติกรรมบริโภคอะไรและกลุ่มที่ติดเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงอันนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลในการที่เราจะมารณรงค์เพื่ ให้การศึกษาคนไม่มีพยาธินะคะแล้วก็ปลาไม่มีพยาธิสิ่งแวดล้อมไม่มีพยาธิรวมไปถึงการที่จะต้องรณรงค์เพิ่มเติมในเรื่องของการบริโภคซึ่งพี่ว่าเมื่อมันห้ามไม่ได้ทำยังไงที่จะทำให้ถูกวิธี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าร้อนอกร้อนใจนะคะเพราะว่าทำไมเด็กๆรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่
1: เลยนะ
2: ใช่แล้วก็แต่ต้องสืบไปถึงครอบครัวด้วยนะว่าอาจจะต้องตรวจถึงครอบครัวด้วยถ้ารู้ว่าตรวจแล้วก็ติดเชื้อมีพยาธิไปไหมในตับแน่ๆในลูกเนี่ยครอบครัวอาจจะต้องเข้าไปตรวจแล้วจะต้องให้ยาถ่ายพยาธิ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแนวคิดอันหนึ่งนะคะทีนี้สำหรับพี่เองเนี่ยทำเรื่องสมุนไพรเนาะสมุนไพรเนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่ว่ายาแผนปัจจุบันหรือว่าสมุนไพรก็รักษาไม่ได้อย่างเช่นมะเร็งท่อน้ำดีตัวนี้ร้ายเลยนะคะโอกาสอัตรารอดชีพเนี่ยก็น้อยแล้วก็ค่อนข้าง5ปีเนี่ยก็น้อยนะคะแล้วก็ประเทศเราก็ชุกแล้วก็ชุกแถวภาคอีสานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันมันการให้ความรู้เนี่ยจำเป็นแต่ไม่ได้ความรู้แบบกลัวแต่พอแบบไม่เกิดก็เลยไม่กลัวแต่ต้องให้รู้ว่ามะเร็งในท่อน้ำดีเป็นได
0: ้
2: นะคะอัตราส่วนก็ไม่ถึงขนาดสูงมากนะคะนอกถือว่าเป็นตัวน้อยแต่ร้ายแล้วก็คนที่ติดพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยโอกาสจะเป็นมากกว่าคนปกติก็ประมาณ10เท่า
1: เยอะมาก
2: นะคะเยอะกว่าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า4,000 กว่าคนนี้ต้องเป็นหมดแล้วก็มียาที่สามารถรักษาได้แล้วซึ่งต้องมีการติดตามนะคะทีนี้ในการรักษาพยาธิเนี่ยสมัยก่อนก็จะมียาถ่ายแต่ว่าเป็นยาถ่ายพยาธิในลำไส้เนี่ยจะเยอะยาถ่ายพยาธิในตับเนี่ยหาไม่เจอแต่ว่าในพี่ไปเดินป่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะถามเอ๊ะถ้าสมุนไพรทำไมก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรเขาใช้ยาตัวหนึ่งเพื่อรักษาฝีหัวปอดก็คือการเจ็บซี่โครงเจ็บตับซึ่งที่ไม่ได้มันก็เป็นอาการหนึ่งของตับอักเสบท้องดีท้องอืดเป็นมะเร็งอื่นไข่เนี่ยมันมีสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งใกล้สูญพันธุ์แล้วก็มีความจำเพาะในประเทศไทยชื่อพิษนาดซึ่งไม่ได้หมายความว่าให้คนพยาธิไปตับในตับไปใช้นะคะเราโยงไปถึงงานมากการสมุนไพรว่าบางทีมันมีสมุนไพรดั้งเดิมแต่จะไม่ใช่รักษาพยาธิโดยเฉพาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่ามีการนำมาใช้ตัวหนึ่งซึ่งใกล้สูญพันธุ์ชื่อพิษนาดใช้แก้พิษใช้ถ่ายพยาธิใช้ในอีกหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดนึงที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะมีเฉพาะเป็นพืชท้องถิ่นของประเทศเราอันนี้ก็แค่เล่าให้ฟังว่าตัวนี้พ่อประกาศใจทัศน์ใช้ในการรักษาพวกฝีหัวปอดแล้วก็มีข้อมูลในการรักษาพวกมะเร็งเต้านมคือในหลอดทดลองนะคะยังไม่ได้ไปใช้จริงๆเพราะฉะนั้นถามว่ารักษาได้ไหมเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ถ้าเราป้องกันโดยการทำทั้งระบบนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดอุบัติการในการติดเชื้อพยาธิใหม่ๆในตับซึ่งเป็นปัญหาของเรามันต้องได้เด็กดำบรรพ์แล้วตอนนี้เรามีช่วงพร้อมไม่พร้อมคนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นกินสุกกินอาหารสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมแต่ทำไมถึงติดถึง 33% อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค้างคาใจแล้วก็ไม่อยากให้เข้าใจว่าเพราะห้องน้ำสกปรกเพราะอะไรเงี้ยไม่ใช่คือกินพยาธิกินปลาที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับอยู่ในปลานะคะกินดิบ นะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะเรียกว่ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังย้ำจากที่หลายหน่วยงานได้มีการให้การศึกษาไปแล้วนะคะวันนี้ก็คงมีเรื่องราวเพียงเท่านี้แล้วก็ท่านที่นะคะท่านที่อยากจะได้เมล็ดมะระขี้นกคือในงานมหกรรมที่เอาต้นหอมแท้มาแจกตอนนี้ในช้อปปี้ Lazada หรือมีหอมแท้ราคาสูงๆขายด้วยนะหอมแท้เป็นต้นหอมธรรมชาติที่รสชาติดีล้างจืดแล้วก็ภูลงยาแล้วก็เผาป่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานำไปแจกวันละ300ต้นที่งานมหกรรมแต่มีอันนึงที่เรานำไปด้วยแล้วยังเหลือคือปัจจุบันเนี่ยในการเตรียมรับกับภาวะวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตเรื่องอาหารนะคะมีทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนปลูกต้นไม้ไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้แล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เสื่อมโทรมหากินหาอยู่ก็ลำบากพี่ถึงไม่อยากให้กลัวการกินปลาคือหาปลาได้ทำไงก็ขอให้สุกไงยังไงเราก็รอดนะ
0: คะ
2: แล้วก็อีกอันนึงคือเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของเกษตรกรเราได้คิดว่าแบบเราจะทำยังไงที่พัฒนาสายพันธุ์ที่เอาไปปลูกแล้วได้เมล็ดเอาไปปลูกต่อได
0: ้
2: ก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรนารีพัฒนาสายพันธุ์มะระขี้นกที่เอาไปปลูกแล้วให้เมล็ดที่เอาไปปลูกต่อได้แล้วทำไมต้องเป็นมะระขี้นกเราเนี่ยไม่รู้ว่าความเสี่ยงที่เราจะเรียกว่าอยู่กับโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร
0: ่
2: ถ้าเรามีพันธุ์มะระขี้นกแล้วก็อาจจะเป็นส่วนช่วยเสริมซึ่งปัจจุบันอาจจะทั้งทั่วโลกเลยน
0: ะ
2: ก็พบว่ามะระขี้นกมีส่วนช่วยในการคุมน้ำตาลในเลือดเราก็เลยพัฒนาสายพันธุ์มะระขี้นกท่านผู้ฟังเฉพาะที่ท่านอยากปลูกนะเพราะว่าเราจะมีการโทรไปติดตามด้วยปลูกขึ้นไปยังไงไหมนะคะเราแจกเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกที่เอาไปปลูกต่อได้นะ
0: คะ
2: ท่านผู้ฟังสามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วก็เราจะส่งเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกพร้อมวิธีปลูกไปให้ปลูกเพื่อจะได้ใช้ดูแลตัวเองใช้เป็นอาหารแล้วก็ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธ
0: ุ
2: ์ที่สามารถเกษตรกรเป็นเจ้าของได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็มาวันนี้ก็คือมาคุย3เรื่องเรื่องที่1ขอขอบคุณที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรเรื่องที่2ก็คือเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับเรื่องที่3ก็คือว่าท่านใดอยากจะได้พันธุ์มะระขี้นกที่สามารถมีผลแล้วให้เมล็ดเอาไปปลูกต่อได้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือจดหมายเข้ามาก็ได้นะคะ
0: ค่ะค่ะด็อกเตอร์คะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วก็ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงรายละเอียดว่าใครที่อยากได้เมล็ดมะระขี้นกจะต้องทำยังไงกันนะคะ
1: พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุ ด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและ

0: พระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
7: สิบสามนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะคะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะยังอยู่กับดร.ต้อมนะคะเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรที่วันนี้มาพูดคุยกับพวกเราในหลายๆเรื่องเลยนะคะ รวมถึงเรื่องที่สำคัญสำคัญที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะพยาธิใบไม้ในตับซึ่งมีประโยชน์ต่ อพวกเรามากๆนะคะ
8: เพราะว่ามันกลับมาระบาดอีกแล้วแล้วก็จริงมีรายละเอียดมากกว่านี้ด้วยนะฮะอย่ามองแค่ผิวเผินเจาะลึกวิจัยไปแล้วเราก็ใช้วิกฤตครั้งนี้ในการเป็นโอกาสในการแสวงหาต้นตอที่แท้จริงนั่นเองตอนนี้เปิดสายนะครับทุกอ้อ022769718ท่านผู้ฟังโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องสุขภาพกับดร.ต้อมนะครับ022769718ใน Facebook เองขณะเดียวกันก็คึกคักทีเดียวนะวันนี
7: ้ค่ะก็มีหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาแล้วก็แจ้งว่าได้รับ

0: หนังสือแล้วนะหนังสือที่ทางดร.ต้อมได้มอบให้กับท่านผู้ฟังนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการดูแลสมุนการดูแลสุขภาพนี่แหละสมุนไพรเกราะป้องกันนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของท่านผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะมีหลายท่านที่ได้รับหนังสือแล้วแล้วก็มียังมีบางท่านที่ยังไม่ได้รับก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะกำลังเดินทางอยู่นะคะถ้าท่านทำถูกต้องตามกฎกติกาก็แน่นอนได้รับแน่นอนค่ะดร.คะยังอยู่ในสายกับเรานะคะ
1: ยังอยู่ค่ะ
0: ค่ะดร.คะเมื่อสักครู่ดร.บอกว่าใครที่สนใจอยากได้เมล็ดมะระขี้นกต้องทำยังไงนะคะ
1: ค่ะก็เหมือนกับการรับหนังสือค่ะ
0: ค่ะ
1: สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในช่วงนี้ได้เลยนะคะ
0: ก็คือเฉพาะอยู่ในรายการนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถจดหมายมาแจ้งมาทางจดหมายก็ได้นะคะหรืออินบ็อกซ์ไปที่เพจของสมุนไพรอภัยภูเบศพร้อมเบอร์โทรซึ่งอาจจะมีการสัมภาษณ์เล็กน้อยว่าถูกเป็นจริงนะเราทำมาด้วยความยากลำบากแล้วก็อาจจะมีวิธีการส่งกันบ้านกันนะคะก็เพื่อจะได้คือเป็นการอาจจะเป็นการสุ่มเพื่อจะได้ทราบว่าเอาเมล็ดไปแล้วเนี่ยเอาไปปลูกจริงๆบางคนอุ๊ยของฟรีฉันเอาไปก่อนนะคะแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะ
2: คร
1: เราอยากให้เอาไปลงปลูกแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์แบ่งปันกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะค่ะดร.คะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะโทรเข้ามาจากจังหวัดนครนายกนะคะคุณธนินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีค่ะจังหวัดผม
1: สวัสดีค่ะ
3: ผมอยากทราบว่าไอ้ทานกระเทียมกีบเนี่ยผมดูในเฟซก็บอกกินวันละ3กีบแล้วมันความดันจะลดจริงป่ะครับ
1: เรื่องนี้เรื่องยากเลยนะคะ เพราะว่าความดันที่ของเราแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ความดันนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเรียกว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็เกิดจากความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ซึ่งต้องกินยาประจำแล้วความดันเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงแต่ถามว่ากินกระเทียมหอมกระเจี๊ยบแดงเนี่ยมีส่วนช่วยไม่มีส่วนช่วยเราต้องวัดความดันเป็นประจำแล้วก็ยาหลักเนี่ยก็ไม่ควรขาดเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวฝากทิ้งที่อยู่ไว้หรือเบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวต้องจะส่งหนังสือเล่มใหม่ไปให้อ่านเล่มใหม่นี้ก็จะมีตรงเปิดตรงหน้าความดันเลยค่ะ
3: ครับ
1: เป็นเราจะให้ความรู้ว่าเป็นส่วนมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าตัวของสมุนไพรเนี่ยจะไปช่วยล้างคราบอย่างกระเทียมไปช่วยเหมือนทำความสะอาดเส้นเลือดเส้นเลือดก็จะไม่เหมือนกับสมมติมีไขมันตัวร้ายไปเกาะเส้นเลือดก็จะแข็งต้องใช้ความดันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นคือสมุนไพรนี่มีประโยชน์แต่ว่ายาหลักนี่เราก็ขาดไม่ได
3: ้ครับผมก็ทานหมอให้มาทานวันละครั้งละครึ่งเม็ด
1: โอ้ยังน้อยมากเลยค่ะทานต่อไปเลยค่ะแล้วก็วัดความดันสม่ำเสมอค่ะ
3: ความดันวัดเมื่อไปหาหมอที่แล้วเหลือทีแรกไปถึงปุ๊บไปวัดเลยนะครับมา140พอนั่งพัก15ทีเหลือ130
2: ก็ไม่เร็ว
1: ใช่ค่ะแต่เราเคลื่อนไหวเนี่ยความดันเราจะขึ้นความดันเราไม่ใช่ตัวที่นิ่งเป๊ะค่ะ อยู่กับกิจกรรมบางทีแต่และเวลาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะงั้นการวัดก็อาจจะต้องวัดเช้าเย็นหรือวัดเช้ากลางวันเย็นเลยก็ได้ถ้าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วก็ควรจะมีนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยคุมความดันได้เพราะวัดเวลาเดียวแต่ว่าวัดตอนเย็นหรือวัดตอนบ่ายแต่ความดันหลายคนเนี่ยจะสูงตอนเช้าก็มีเพราะงั้นจะดูว่ายาคุมได้ไม่ได้เนี่ยต้องวัดความดันหลายครั้งด้วยว่ายาที่ให้ไปอ่ะคุมได้จริงไหมเพราะว่าความดันมันจะคาดเงียบถ้าเกิดสูงปรี๊ดขึ้นมาเนี่ยเป็นสโตรกก็อาจจะแบบเรียกว่าเป็นอัมพาตได้เพราะฉะนั้นต้องวัดความดันเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นก็ลองวัดดูในกิจกรรมปกติว่ายาที่ให้ไปเราคุมได้ไหมแล้วก็แน่นอนว่าเวลาที่เรามีกิจกรรมเดินเหนื่อยๆเนี่ยความดันก็จะขึ้นพอเรานั่งพักสักพักความดันก็จะลงค่ะ
3: ขาขออีกข้อนครับมะระขี้นกเนี่ยมะระขี้นกเนี่ยกินแล้วมันลดน้ำตาลใช่ไหมครับ
1: ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ถึงขนาดต้องทานยาเบาหวานแต่เราสามารถลดยาเบาหวานจากกินมะระขี้นกร่วมกับการปฏิบัติตัวนี่มีอยู่ค่ะ
3: ครับคือทีแรกผมกินดิบมาเล็ดหลังๆมันเคี้ยวไม่ไหวมันแข็งผมต้มแล้วมันจะอะไรบ้างครับ
1: แนะนำว่าต้มกินทั้งน้ำเลยเนื้อค่ะเพราะบางทีเนี่ยสารในมะระมันละลายมากับน้ำนะคะ
3: อ๋อครับน้ำผมก็เก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้ผมก็ดื่มทุกวันนะฮะ
1: ได้ค่ะก็คือตัวของมะระขี้นกกินทั้งน้ำเลยเนื้อเลยค่ะ
3: ครับไอ้เนื้อผมก็จิ้มน้ำพริกกินนะครับ
1: ได้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ
2: โอเคนะครับ
3: ไม่มีอะไรจะถามแล้วขอกราบขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ยินดีค่ะ
0: คุณธนินทร์คะเดี๋ยวคุณธนินทร์แจ้งทิ้งเบอร์โทรไว้หลังไมค์นะคะกับทางทีมงานนะคะเดี๋ยวจะได้ส่งไปให้ดร.ต้อมค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: แจกนะครับแจกความรู้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยก็ถือโอกาสนี้นะช่วงที่เปิดสายอยู่นี้ถามดร.ต้อมว่ากรณีคนที่อยากได้เพิ่มเติมหนังสือเนี่ยนะหนังสือสมุนไพร16ชนิดที่แจกไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่ามีคนโอ้โหคอมเมนต์มา
1: ภายใน6ไปเพภาย6นาทีเนี้ยค่ะ
0: เนี่ยก่อนที่จะจบรายการนะคะรายการเรามีถึงบ่าย2
2: ใครที่แจ้งที่อยู่ชื่อมาก็ถือได้ว่าท่านจะได้รับไป
0: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: รบกวนแจ้งนิดนึงว่าต้องการรับเป็นหนังสือหรือว่าเป็นเมล็ดมะระขี้นกด้วยนะคะค่ะตอนนี้มีหลายท่านเลยนะที่แจ้งเข้ามา
2: ส่วนใหญ่ก็จะได้จะขอหนังสือแต่บางท่านก็บอกว่าอยากได้มะระขี้นกก็แจ้งจุดประสงค์มาแล้วก็ชื่อที่อยู่นะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ทางข้อความก็คือมาร
2: ัวเลยนะฮะโอ้โห
0: รัวเลยนะคะตอนนี้13:55 เดี๋ยวให้ดร.ต้อมได้ฝากทิ้งท้ายถึงท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะโลกก็ร้อนขึ้นภัยพิบัติหรือวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะความรู้เรื่องสุขภาพการที่เราจะต้องไม่ป่วยให้นึกเสมอว่าไม่ป่วยคือช่วยชาติปัจจุบันนี้เงินรักษาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากๆนะคะถ้าเราไม่ป่วยเงินเหล่านี้ก็จะไปสร้างความแข็งแรงให้กับสังคมด้านอื่นๆนะคะแล้วก็การป้องกันการที่มีสุขภาพดีกว่าการที่เราจะไปรักษาบางทีก็อาจจะรักษาได้ยากขึ้นนะคะเพราะความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียกว่าเป็นพื้นฐานรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามแล้วก็มีวินัยในการดูแลสุขภาพตนเองอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดเรานำเข้าค่ะแล้วก็เราจะต้องหันมาใช้สมุนไพรอาจจะเริ่มจากโรคง่ายๆโรคพื้นฐานเหมือนหนังสือที่เราได้ทำเผยแพร่ไปในงานมหกรรมสมุนไพร
0: ค่ะ
1: สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณดร.ต้อมนะคะเป็นศัลยกรหญิงสุภาพรปิติพรประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากๆค่ะขอบพระคุณดร.ต้อมค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้วันนี้นะคะได้รับความรู้หลายอย่างเลยแล้วก็ในข้อความนะคะยังเข้ามาแบบเรื่อยๆนะคะ
2: เยอะจริงๆนะ
0: ค่ะทักทายท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะที่ทักทายกันเข้ามานะคะทั้งคุณบุญจันทร์นะคะคุณชาตรีมีคุณบรรลมด้วยนะคะส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามามีคุณสมคิดค่ะคุณสมคิดบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือจะเย็นๆนะคะถ้าคุณสมคิดทำตามกติกาที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับแน่นอนค่ะอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่ขอรับหนังสือมีเยอะมากๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามลำดับนะคะแล้วก็คุณเหมียวเหรอคะ บอกว่าสวัสดีดร.ต้อมแล้วก็ผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านคุณข้าวหอมนะคะบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วคุณสุภาพรค่ะสวัสดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบอกว่าติดตามตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ครับท่านใดที่แสดงความประสงค์ว่าอยากได้หนังสืออยากได้มาระขี้นกไม่พอนะครับท่านต้องให้ชื่อที่อยู่มาด้วยมีหลายท่านเองที่บอกว่าอยากได้หนังสือค่ะอยากได้หนังสือครับ
0: อยากได้อย่างเดียวไม่พอได้นะเพราะว่าเราติดต่อไม่ได้
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นบอกแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรมาด้วยแต่ต้องย้ำเตือนกันอีกสักนิดนึงนะคะเบอร์โทรศัพท์หากว่ามีคนที่โทรไปแล้วก็เรียกรับเงินรับผลประโยชน์ใดๆอย่าหลงเชื่อเพราะว่าทางเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆครับ
0: ค่ะ
2: เป็นการป้องกันมิจฉาชีพนะครับที่แน่ๆตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง1นาทีนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ก็มาเฉลี่ยทุกๆ5วินาทีจริงๆก็ถือว่าชื่นใจนะที่ท่านฟังท่านผู้ชมเนี่ยแสดงความสนใจเช่นนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็แจ้งมาว่าจะเอาม
0: าระ
2: ขี้นกที่มีเมล็ดที่พร้อมจะระยอดไปหรือว่าหนังสือนะครับทางดร.ต้อมและทีมงานจะได้จัดสรรให้ฟรีนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น
0: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็เข้ามาหลายท่านเลยนะคะบางท่านบอกว่าอยากได้หนังสือครับอยากได้อย่างเดียวไม่ได้นะอย่างที่พี่ตีแจ้งไปว่าจะต้องให้ข้อมูลมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทราบเนาะว่าจะให้ติดต่อไปทางไหนนะคะ
2: ครับ
0: เอาละค่ะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงลดผลกระทบต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงย้ำต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำจากข้อสั่งการดังกล่าวกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นในพื้นที่และเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งตลอดจนประสานลูกค้ารายใหญ่ให้สำรองน้ำไว้เต็มความจุแล้วทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยในช่วงเย็นวันนี้จะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมยืนยันรฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่อง
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์หลังเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับรายงานว่าจุดเกิดเหตุยังมีการซุดตัวของดินในอัตราคงที่ประมาณ4มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่มีการรายงานว่าอาคารโดยรอบมีการเอียงหรือซุดตัวเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งอัดคอนกรีตเพื่ออุดโพรงใต้ดินบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในช่วงบ่ายวันนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยส่วนการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญพร้อมยืนยันว่ารฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้นทั้งนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ่อพักน้ำซึ่งมีเพียงจุดเดียวของโครงการเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอัลเมริยาทางตอนใต้ของสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12ราย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมเรียในแคว้นอันดาลูเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง150นายพร้อมกับรถดับเพลิงจำนวน5คันกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกือบ40องศาเซลเซียสด้านนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่กองทัพสเปนส่งกองกำลังฉุกเฉินไปยังจังหวัดอัลเมเรียเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการควบคุมไฟป่าปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: เอาไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบลมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอบ้านแท่นอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกวางอำเภอน้ำพองอำเภอกระนวลอำเภอซำสูงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาไสอำเภอสมเด็จอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอหนองพอกอำเภอวัชบุรีอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทรายมูลอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอนนสูงอำเภอพิมายอำเภอคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลเสาอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนในตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสเตมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพิปูนอำเภอพรหมคีรีอำเภอนพิตำอำเภอพระพรหมอำเภอลานสกาอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอชะอวดอำเภอถ้ำพันนราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเทพาอำเภอชนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 65% ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
2: ่ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @oicconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

จุดหมายเดียวกันคือกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยหยุดทุกพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ทุกประเภทม่วงเมาใช้โทรศัพท์ขับขี่ด้วยความเร็วสูงไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใส่หมวกกันน็อกอย่าลืมทุกคนที่บ้านรอคุณอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระยอง FM 91.75 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อพบปะและให้กำลังใจประชาชนแต่มาเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติเพราะในอีกไม่กี่เดือนน้ำจะมาถึงว่าปีที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากจึงต้องถอดบทเรียนและเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นทุกภาคส่วนและทุกกระทรวงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วควบคู่กับการเตรียมศูนย์พักพิงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดผลิตนาฏขวัญการสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาร
4: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุทธิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปสวิสาประทุมมารายงาน
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกพร้อมแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งปรับเส้นทางเดินรถโดยสารชั่วคราวจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย3 7ก15 21และ37 เนื่องจากมีการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกโดยรถโดยสารจะใช้เส้นทางถนนลาดหญ้าถนนท่าดินแดงและถนนอิสรภาพก่อนกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งนี้ขอสมก.ขออภัยในความไม่สะดวกพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขอสมก.โทร1348ทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.หรือติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันขอสมก.พร้อมบวกและเว็บไซต์ bmta.co.thน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอจตุรัสอำเภอเนินสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอภูเวียงอำเภอโคกโพชัยอำเภอแวงน้อยอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทราวิชัยอำเภอกุดรังอำเภอบอระบืออำเภอแก่ดำอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอคลองชัยอำเภอกำมะลาไซอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพนทองอำเภอหนองพอกอำเภอศรีสมเด็จอำเภอวัดชบุรีอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองจันทน์อำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสนมอำเภอโนนนารายอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอพระทองคำอำเภอห้วยแถลงอำเภอสีคิ้วอำเภอจักราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักช่องอำเภอปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาศอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสิงห์พระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพิบูลอำเภอนพิตามอำเภอพรหมคีรีอำเภอพระพรหมอำเภอลานสกาอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูลอำเภอชะอวดอำเภอถ้ำปานาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.8 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 58% ตัวนู้นตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
5: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
6: รู้หรือไม่การขับรถอย่างปลอดภัยไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังมีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วยผู้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถเข้าร่วมโครงการส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่หรือ UBI โดยระบบจะประเมินข้อมูลการขับขี่เช่นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมไม่เร่งหรือเบรกกระทันหันไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถการขับขี่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่ำรวมถึงระยะทางและรูปแบบการใช้รถหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดก็มีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึง40%ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยขับดีมีวินัยได้ทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าเพราะทุกการขับขี่อย่างรับผิดชอบคือจุดเริ่มต้นของถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

0: รับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด 92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast มาร่วมกันปรับวิถีชีวิตฟื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอาดีเข้าตัวรายการที่เราจะนำแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตัวของเราอยู่กับดิฉันอุไรพรฤทธิบุญเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณชัยศิษย์ศรีโพทำหน้าที่ควบคุมเสียงค่ะสำหรับวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากทันตแพทย์สุภสรรค์พงศารนันทกุลนะคะทันตแพทย์ปฏิบัติการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ
4: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอมาย
4: ได้ครับ
0: นะคะเขาบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะที่คุณหมอมายได้มาพูดคุยในรายการสำหรับประเด็นวันนี้ค่ะแม่ต้องบอกว่าหลายคนต้องเคยได้ยินหรือบางคนบอกว่าไม่เคยได้ยินเลยก็มีในเรื่องของมะเร็งช่องปากใช่ไหมคะคุณหมอคะ
4: ใช่ครับผม
0: หลายคนคงอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเอ๊มะเร็งช่องปากเนี่ยมีความสำคัญยังไงทำไมเราถึงต้องมาพูดคุยกันถึงหัวข้อนี้คะ
4: ครับก็จริงๆเรื่องของมะเร็งช่องปากเนี่ยคือที่มาเนี่ยผมก็ยิงมาจากตัวข้อมูลของการคัดกรองโรคเสี่ยงมะเร็งในช่วง3ปีที่ผ่านมาของจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
4: ซึ่งก็พบว่าคือประชาชนเนี่ยได้รับการคัดกรองเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับทีนี้พบว่ามันมีผู้ป่วยที่มีโรคเสี่ยงมะเร็งเนี่ยไม่น้อยเลยจากที่ตรวจมานะครับพอด้วยความที่เป็นที่เจอตัวโรคเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวมะเร็งช่องปากเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะไม่ได้มีความรู้หรือความตระหนักถึงโรคนี้มากพอเกี่ยวกับปัญหาในช่องปากเนาะปกติจะเป็นโรคเรื่องพวกฟันผุหร
0: ือ
4: ว่าเป็นโรคเหงื่ออักเสบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องมะเร็งช่องปากแล้วพอดีว่าตรวจได้เจอกันเยอะก
0: ็
4: เลยอยากจะยกมาพูดให้ความรู้กันในวันนี้ครับ
0: โอ้นะคะเห็นด้วยคุณหมอมายเลยค่ะว่าพี่จอยเองก็บางทีก็ยังไม่เคยนึกถึงเลยว่ามะเร็งช่องปากคืออะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะรู้เรื่องของฟันผุนะคะเรื่องของช่องปากของเราโดยปกติแล้วทีเนี้ยและไอ้เจ้ามะเร็งช่องปากเนี่ยค่ะมีหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงแล้วมีอาการอะไรยังไงบ้างคะ
4: จริงๆตัวมะเร็งช่องปากเนี่ยก็ลักษณะคล้ายมะเร็งอื่นนะครับก็คือจะเป็นก้อนเนื้อร้ายเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นภายในช่องปากของเราทีนี้มันเกิดได้ทุกตำแหน่งเลยครับตั้งแต่เพดานปากลิ้นหรือว่ากระพุ้งแก้มเหงือกหรือว่าจะเป็นพื้นปากบริเวณใต้ลิ้นนะครับซึ่งเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยซึ่งก็จะอันตรายมากๆนะครับเวลาที่มันลุกลามหรือไปถึงระยะสุดท้ายคล้ายกับมะเร็งอื่นทั่วไปเลยครับ
0: อ๋อก็คือเป็นก้อนเนื้อร้ายเหมือนมะเร็งทั่วไปที่เราจะเห็นได้จากภายนอกอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: โอ้นะคะโอ้โหต้องบอกว่านี่คือเป็นอีกมะเร็งหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าข้อสังเกตถ้าเกิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยบางคนอาจจะเอ๊ะพอฟังแบบนี้แล้วฟังคุณหมอแล้วจะได้ไปสังเกตตัวเองเนี่ยเราจะต้องสังเกตตัวเองยังไงคะ
4: ตัวลักษณะของมะเร็งช่องปากเนี่ยคือมันจะมีลักษณะที่หลากหลายมากครับคืออาจจะมีเป็นสีแดงหรือสีขาวหรือว่าจะเป็นปนกันทั้งคู่ก็ได้ครับอาจจะโตเป็นก้อนนูนๆที่นิ่มๆแข็งๆนะครับหรือบางทีก็จะเป็นปื้นบางแข็งๆนะครับแต่ว่าหลักสำคัญที่มักจะเห็นได้เยอะนะครับก็คือตัวรอยโรคมะเร็งเนี่ยมักจะดูเวอะๆครับดูเป็นแผลเละๆดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่แหละครับก็คือเขาเรียกอะไรถ้าเห็นในช่องปากตัวเองเนี่ยก็คือจะดูออกทันทีว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้ว
0: มันเป็นโรค
4: ผิดปกติ
0: ไม่เหมือนแผลธรรมดาทั่วไป
4: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะก็คือแสดงว่าคุณผู้ชมคุณว่าไงก็ต้องไปสังเกตอาการตัวเองด้วยนะว่าเป็นแผลที่เห็นอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นเหมือนแผลปกติไหมหรือแบบเป็นแผลที่จะส่อไปในถึงที่คุณหมอบอกนะคะว่าอาจจะเป็นมะเร็งช่องปากได้
4: ใช่ครับอีกอย่างนึงก็คือที่อยากจะฝากก็คือว่าตัวแผลรอยโรคมะเร็งเนี่ยบางทีมันขึ้นมาเป็นก้อนหรือเป็นปื้นที่บอกเนาะแต่ว่าอาการเนี่ยระยะเริ่มต้นเนี่ยมันมักจะไม่มีอาการโผล่มาเลยก็คือไม่เจ็บไม่อะไรเลยแค่เป็นก้อนขึ้นมาเฉยๆทีเนี้ยมันก็จะทำให้ คนไข้หรือผู้ป่วยบางคนเนี่ยที่เขามีตัวรอยโรคมะเร็งขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สังเกตหรือว่าเห็นแล้วแหละแต่ว่าเห็นว่าไม่มีอาการอะไรไม่ได้เจ็บอะไรก็เลยปล่อยเอาไว้นะครับพอรู้ตัวอีกทีในบางทีมันโตมากๆจนเริ่มกินข้าวลำบากกินลำบากหรือว่ามีอาการผิดปกติเพิ่มเติมเช่นแบบฟันที่อยู่ใกล้ๆมันโยกหร
0: ือ
4: ว่ามีอาการชามีกลิ่นปากอะไรเงี้ยครับก็จะถึงจะมาหาทันตแพทย์หรือมาหาแพทย์เนาะแล้วก็มาเจออีกทีว่าเอ้ยมันลุกลามไปเยอะละใช่ครับ
0: เพราะคือเป็นแผลแล้วไม่เจ็บอันนี้จริงค่ะหลายคนก็บอกว่าก็ไม่เห็นได้กระทบกับชีวิตฉันเท่าไหร่ก็อาจจะละเลยไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งเป็นแผลยิ่งไม่ได้มีอาการเจ็บปวดเนี่ยยิ่งต้องไปหาคุณหมอเลยสิคะอย่างเงี้ย
4: ใช่แล้วครับก็คือมันถึงเป็นเรื่องที่ว่าเวลารักษาเวลาจะเวลาตรวจเจอในช่องปากเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือถ้าตรวจเจอเร็วก็จะรักษาได้เร็ว
0: ค่ะ
4: ประมาณ
0: นะคะและที่หลายคนอาจจะมีความสงสัยค่ะว่าแล้วเจ้ามะเร็งช่องปากเนี่ยแตกต่างกับมะเร็งธรรมดายังไงคะ
4: จริงๆอันนี้ก็คือพูดเหมือนไปก่อนอันนี้เนาะคือลักษณะก็จะคล้ายๆกันเรื่องของความเป็นก้อนเนื้อร้ายนะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกลามไปที่อวัยวะอื่นได้นะครับคือวิ่งไปตามท่อน้ำเหลืองแล้วก็ไปตามอวัยวะอื่นจนบางทีไปเกิดอาการที่อวัยวะอื่นก่อนแล้วถึงค่อยเทรซตามกลับมาถึงมาเจอว่าเฮ้ยจุดเริ่มต้นมันเกิดจากที่ช่องปากของเราเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าชื่นชื่อว่ามะเร็งเนาะก็ถึงชีวิตได้เหมือนกัน
0: นะคะโหพอฟังมาถึงตรงนี้ละนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจนะถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นยิ่งเป็นแผลเนี่ยอาจจะไปสังเกตกันนิดนึงแผลในช่องปากทั่วไปอาจจะจะเคยเห็นกันนะคะถ้าเกิดว่าแผลแล้วแบบไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจอาจจะบอกว่าบางคนว่าก็ดีไม่เห็นมันเจ็บปวดก็ไม่เจ็บไม่ปวดก็คือไม่ได้มีผลกับชีวิตนะคะก็อาจจะละเลยไปแล้วอย่างที่คุณหมอบอกสุดท้ายแล้วเนี่ยจนมาหาคุณหมออีกทีนึงก็กลายเป็นระยะที่อาจจะรักษาไม่ได้นะคะแล้วทีเนี้ยพอฟังเรื่องมะเร็งแล้วนะหลายคนต้องบอกว่าโหแค่ฟังคำว่ามะเร็งเนี่ย ก็กลัวไปแล้วนะคะม
4: ัน
0: จะมีวิธีการรักษาไหมคะเนี่ย
4: วิธีการรักษามะเร็งก็จะหลากหลายอยู่ครับ
0: ค
4: ือจะมีทั้งการแบบผ่าตัดมีการรักษาแบบมุ่งเป้าเนาะก็คือเป็นรักษาที่ค่อนข้างใหม่หน่อยจะเป็นเกี่ยวกับแอนติบอดีนั้นก็ไปว่ากันทีหลังเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการฉายรังสีหรือว่าการทำเคมีบำบัดขออภัยครับเหมือนกับมะเร็งทั่วไปเลยแต่ว่าจะรักษาเป็นแบบไหนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นว่ามะเร็งนั้นเนี่ยมันเป็นชนิดไหนก็คือหมอเขาต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะครับแล้วก
0: ็
4: ตำแหน่งของก้อนมะเร็งเนี่ยอยู่ที่ไหนหรือว่าระยะของมะเร็งเนี่ยมันรุนแรงไปถึงแค่ไหนแล้วขนาดตัวก้อนมะเร็งเนี่ยใหญ่แค่ไหนหรือลุกลามไปอวัยวะอื่นโดยรอบเนี่ยมากแค่ไหนนะครับแล้วก็สภาวะสุขภาพโดยรวมคนไข้เช่นถ้าคนไข้บางรายที่อาจจะอายุมากนะครับก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำก็จะต้องเลือกวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปประมาณนี้ครับก็การรักษาส่วนใหญ่เนี่ยคืออาจจะเป็นการลักษณะผสมกันก็ได้เนาะอาจจะไม่ใช่ผ่าตัดอย่างเดียวอาจจะเป็นผ่าตัดแล้วก็ร่วมกับการฉายรังสีด้วยหร
0: ือ
4: เป็นผ่าตัดร่วมกับเคมีบำบัดอะไรแบบนี้ครับ
0: นะคะหรือที่เคมีบำบัดบางคนบอกว่าเป็นยังไงเนาะเคมีบำบัดแต่ถ้าบอกคุณหมอบอกว่าเคมีเนี่ยทุกคนจะร้องออกทันทีใช่ไหมคะ
4: เคมีบำบัดก็คือเคมีนั่นเองครับ
0: นะคะนี่แหละค่ะก็คือก็รักษาคล้ายๆกับก็เหมือนกับมะเร็งโดยปกติทั่วไปที่เรารู้จักนะคะ
4: ใช่
0: แล้วทีเนี้ยพอมาพูดถึงว่าเป็นมะเร็งช่องปากแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะอยากรู้แล้วล่ะว่าแล้วมันป้องกันได้ไหมคะคุณหมอ
4: เรื่องของมะเร็งช่องปากเนี่ยถ้าพูดกันขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเวลาเขาจะป้องกันเวลาเรื่องของการป้องกันโรคเนาะเขาก็จะพยายามกำจัดไปที่สาเหตุนะครับแต่ว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่มันค่อนข้างซับซ้อนเนาะอย่างที่ทุกคนอาจจะพอเข้าใจกันอยู่แล้วล่ะว่ามันไม่ได้มีสาเหตุโดยตรงที่สามารถกำจัดได้แบบไม่มียาไหนเป็นยาวิเศษกำจัดเซลล์มะเร็งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีการลดปัจจัยเสี่ยงเอา
0: ค่ะ
4: ปัจจัยเสี่ยงก็คือเป็นปัจจัยบางอย่างที่จะทำให้เกิดโอกาสอาจจะทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดเซลล์มะเร็งมากขึ้นครับผมซึ่งก็ได้แก่การสูบบุหรี่ครับการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การเคี้ยวหมากทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของว่าในเมื่อเรากำจัดสาเหตุตรงๆไม่ได้เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าจะลดโอกาสการเกิดมะเร็งช่องปากได้ก็ควรจะงดสูบบุหรี่หรือว่าลดการดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ควรจะดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากให้ดีแล้วก็ที่ดีที่สุดเลยคือไปพบหมอฟันเป็นประจำนะครับทุกหกเดือนหรือหนึ่งปีเพื่อเป็นการตรวจประจำปีไปด้วยนะครับ
0: คุณหมอพอพูดถึงอย่างเงี้ยว่าปัจจัยเสี่ยงบางทีสาเหตุอ่ะมันก็เกิดได้หลากหลายแหละแต่ถ้าปัจจัยเสี่ยงเร่งมันก็คือคนที่สูบบุหรี่
4: ใช่ไหมครับ
0: ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็เคี้ยวหมาก
4: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างจะพบบ่อยเหรอคะในกลุ่มของคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราเจอเคสที่เป็นโรคมะเร็งช่องปากแล้วเนี่ยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพบว่า คนไข้รายนี้นะจะมีประวัติการสูบบุหรี่ค่อนข้างหนักมาก่อนหรืออาจจะมีการเคี้ยวหมากมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็เกิดร่วมกับการคือเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นรูทีนเนาะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วเข้าสังคมก็ต้องมีดื่มแอลกอฮอล์กันบ้างแต่ว่าในเคสที่เป็นเนี่ยบางทีมันจะเยอะกว่าปกติหรือว่าสูบบุหรี่ก็จะสูบบุหรี่มากกว่าปกติอะไรแบบนี้ที่จะเจอครับผม
0: โอ้ยเพราะฉะนั้นใครที่สูบบุหรี่นี่นอกจากจะเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดยังเสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปากด้วยนะเนี่ยแล้วพอคุณหมอพูดบอกว่าทางที่ดีเนี่ยเราควรดูแลแล้วก็งดปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายแหละแล้วก็ดูแลสุขภาพช่องปากของเราให้ดีควรไปหาคุณหมอฟันเนี่ยประจํา6เดือนถึง1ปีหลายคนมีอย่างนี้ค่ะทำไมเราจะต้องไปหาคุณหมอแบบช่วง6เดือนถึง1ปีเป็นประจำหลายคนบอกว่าบางทีฟันฉันก็แข็งแรงดีมันจำเป็นยังไงคะคุณหมอ
4: ครับก็เรื่องของการตรวจช่องปากประจำปีเนาะเวลาไปตรวจเนี่ยเขาก็จะดูนอกเรื่องของมะเร็งช่องปากนิดนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของอุดฟันขูดหินปูนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วบางทีเนี่ยปัญหาของฟันผุหรือว่าปัญหาเหงือกอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยบางทีอาการมันไม่ได้แสดงชัดเจนครับแล้วเราจะรู้ตัวอีกทีนึงก็คือมันก็จะลุกลามไปมากแล้วเหมือนกันก็เวลาไปตรวจเป็นประจำทุก6เดือนหรือ1ปีครับก็จะเป็นเหมือนการที่ถ้าหมอเขาดีเทคหรือว่าตรวจพบว่าเฮ้ยอันนี้ต้องรีบอุดฟันนะต้องรีบขูดหินปูนก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้เป็นการเหมือนกับว่าตัดฟันแต่ต้นลมก่อนที่มันจะลุกลามไปมากกว่านี้ครับอันนี้ก็จะนอกเรื่องของมะเร็งช่องปากนิดนึงแต่ว่าคือที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการลดปัจจัยเสี่ยงด้วยก็เพราะว่าพอเวลาหมอฟันตรวจฟันนะครับเขาก็จะตรวจฟันตรวจนู่นตรวจนี่ทีเนี้ยบางทีถ้ามันเห็นชัดเจนจริงๆว่าเฮ้ยมันมีหน้าตาผิดปกติหรือโรคผิดปกติที่แก้มหรือว่าที่เหงือกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็จะได้ตรวจพบแล้วก็จะได้รีบส่งไปก่อนว่าถ้าเห็นถ้าตรวจเจอแล้วเอ้ยมันน่าจะเสี่ยงนะเขาก็จะได้อาจจะแบบทำการตัดชิ้นเนื้อหรือว่ามีการตรวจ follow up อีกทีนึงว่าเฮ้ยมันดีขึ้นไหมหรือว่าสุดท้ายไอ้ร้อยโรคเนี้ยมันเป็นร้อยโรคเสี่ยงมะเร็งจริงๆหรือเปล่
0: าเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะต้องไปหาคุณหมอฟันเป็นประจำทุก6เดือนหรือ1ปีนี่แหละเพื่อจะได้ไปตรวจด้วยแหละว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในช่องปากเราหรือเปล่านอกเหนือจากการขูดหินปูนหรือว่าแบบเหงือกอักเสบที่จะได้มีการรักษาอย่างทันท่วงทีเพราะถ้าอันนั้นน่ะถึงไม่ใช่เป็นมะเร็งปล่อยเอาไว้ก็อันตรายเหมือนกันถูกต้องไหมคะนะคะและอย่างน้อยๆนี่ค่ะเป็นการได้ไปตรวจว่าในช่องปากของเรามีส่วนไหนที่ผิดปกติที่แบบน่าสงสัยจะเป็นมะเร็งช่องปากหรือเปล่าคุณหมอก็จะได้นำไปตรวจหรือไปรักษาเพราะยิ่งตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆก็คือรักษาหายถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับโอกาสที่หายขาดจะเยอะขึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่จะน้อยลง
0: นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ควรไปหาคุณหมอกันนะคะทุก6เดือนหรือ1ปีเป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นการตรวจช่องปากของเราแล้วพูดถึงรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากหน่อยค่ะ
4: ครับก็จริงๆอันนี้มีพูดก่อนอันนี้เนาะว่ามันไม่ใช่รอยโรคมะเร็งไม่ใช่ตัวก้อนเนื้อมะเร็งเนา
0: ะ
4: แต่มันคือรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากเนาะก็คือจริงๆเอาง่ายๆก็คือว่าก่อนที่มะเร็งมันจะสร้างตัวขึ้นมาเป็นมะเร็งเนี่ยครับมันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่องปากขึ้นมาก่อนก็คือเขาจะเรียกสิ่งเนี้ยว่าเป็นรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากนะครับซึ่งไอ้ตัวรอยโรคเนี้ยมันก็จะมีได้หลายแบบเลยนะครับซึ่งผมอยากจะฝากไว้ก็คือจำเป็นหลักง่ายๆเนาะก็คือแดงขาวแผลก้อนนะครับ4อย่างนี้เนาะก็คืออย่างคำว่าแดงเนี่ยหมายถึงว่าเห็นเป็นรอยสีแดงขึ้นมาอาจจะเป็นแผลสีแดงหรือว่าเป็นรอยปื้นๆสีแดงเนี่ยก็ถ้าเราเห็นในช่องปากเราก็คือดูสังเกตง่ายๆก็คือถ้าอวัยวะโดยรอบอย่างเช่นแก้มมันควรจะเป็นชมพูชมพูแต่ว่าถ้ามีปื้นขึ้นมาแดงผิดปกติเงี้ยเราก็จะเริ่มสงสัยแล้วนะครับ
0: คุณหมอคะพี่ซอเองก็อ้าปากเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในอ้าปากตามคุณหมอแล้วกระจกมาส่องในปากเลยแน่ๆไว้ฉันมีรอยแดงเกิดขึ้นมาหรือเปล่าแล้วต่อไปค่ะคุณหมอคะ
4: ต่อไปคือขาวครับขาวก็จะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็จะชัดกว่าแดงหน่อยเนาะถ้าเป็นปื้นสีขาวก็ลองสังเกตดูบางทีอาจจะเป็นแบบคราบขี้ฟันอะไรอย่างนี้แล้วก็ลองเช็ดๆดูใช้ผ้าก๊อซหรือว่าใช้แปรงลองแปรงๆดูถ้ามันแปรงไม่ออกเราก็จะเริ่มเอะละเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยผิดปกติหรือเปล่า
0: ค่ะนะคะสีแดงสีขาวนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูในช่องปากของเราค่ะ
4: แล้วก็ต่อไปก็คือแผลครับแผลอันนี้ก็คือง่ายๆก็คือเขาแผลก็เหมือนกับร้อนในอะไรอย่างเงี้ยครับก
0: ็
4: คือที่เราจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยแผลพวกเนี้ยพวกร้อนในหรือว่าแผลที่แบบบางทีกัดแก้มไปโดนบางทีเนี่ยมันจะหายภายในสักสัปดาห์นึงก็จะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตว่ามันเริ่มมีแผลที่มันอักเสบแล้วก็ อยู่นานผิดปกติเกินประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยไม่ยุบสักทีเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มเอได้เหมือนกันว่าเฮ้ยอาจจะเป็นรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากหรือเปล่า
0: แอบบอกคุณหมอค่ะไอ้แผลเนี่ย คุณหมอคะคนไทยเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะบางทีเราเป็นนี่เป็นร้อนในบางทียังทนได้อยู่บางทีลืมไปด้วยซ้ำว่าเกิน2อาทิตย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่สำหรับท่านใดที่บอกว่าเป็นคนไทยที่มีความอดทนสูงต้องสังเกตตัวเองด้วย
4: ใช่ครับ
0: ไม่ควรเกิน2อาทิตย์นะถ้าเกิดเป็นแผลใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับประมาณ 2-3 อาทิตย์แต่จริงๆเนี่ยคือถ้าผมว่าถ้าเกินประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยมันก็จะเริ่มเอ็นนิดนึงแล้วเพราะว่ามันจะเริ่มรำคาญแล้วเวลาทานข้าวเวลาพูดอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มส่งของเขาว่ามันเจ็บบ้างหรือว่ามันกืนเคี้ยวข้าวไม่ถนัดเลยอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะนะคะก็คือจากสีแดงนะคะสีขาวแล้วก็เป็นแผลแล้วมีอะไรอีกคะ
4: สุดท้ายก็คือก้อนครับคือก้อนเนี่ยก็คือตรงๆเลยก็คือจะเป็นก้อนที่นูนขึ้นมาอาจจะเป็นตุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผิดปกติจะแข็งหรือว่าจะนิ่มอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ต้องคุยไปก่อนว่าบางทีเนี่ยก้อนเนี้ยมันอาจจะขึ้นมาตั้งแต่เด็กเนาะลักษณะอันนี้ผมยกตัวอย่างก็คือบางทีเพดานปากแต่ละคนเนี่ยบางถ้าผมเข้าใจเนี่ยบางชาวบ้านบางคนจะเรียกว่าเคี้ยวเพชร
0: คุณหมอเขาทุกคนนี้อ้าปากตามพี่จอยก็อ้าปากตามคุณหมอกำลังสำรวจช่องปากตัวเองอยู่ค่ะ
4: คือเพดานปากเนี่ยบางทีเนี่ยเพดานปากจะมีปุ่มแข็งๆเนาะขึ้นมาแต่เด็กนะครับแล้วก็บางทีคนไข้จะต้องสังเกตอ่ะถ้าเป็นก้อนแบบประมาณเนี้ยอันนี้เราก็จะไม่นับว่าแบบเฮ้ยว่าผิดปกติเพราะว่ามันขึ้นมาแต่เด็กเนาะแต่ก้อนที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นแบบเฮ้ยตั้งแต่เด็ก10ปีก่อน5ปีก่อนมันไม่เคยขึ้นมาเลยแล้วอยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาภายใน 2-3 อาทิตย์แล้วมันโตค่อนข้างเร็วอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยรีบสงสัยได้เลย
0: คุณหมอเชื่อไหมว่าตอนนี้ต้องมีคนกำลังเอาลิ้นตัวเองไปสำรวจปากตัวเองว่าเอ๊ะฉันมีก้อนตรงไหนเกิดขึ้นแล้วบางทีบางคนไปสะดุดอย่างที่คุณหมอบอกค่ะไม่เคยสังเกตตัวเองมาก่อนก็มีเพราะฉะนั้นไปสังเกตดูอย่าเพิ่งตื่นตระหนกว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะ
4: ใช่ครับก็ที่จะไปเนาะนอกจากเรื่องของตัวรอยโรคเสี่ยงมะเร็งเนาะทีนี้ผมก็อยากจะฝากว่าอย่างที่บอกไปก่อนนี้ว่าถ้ายิ่งเจอเร็วก็จะยิ่งรักษาได้เร็วนะครับก็เลยอยากจะฝากก็คือเรื่องของวิธีการตรวจด้วยตัวเอง
0: ยังไงคะ
4: เพราะว่าการตรวจด้วยตัวเองการตรวจมะเร็งช่องปากพูดใหม่มันไม่ใช่การตรวจมะเร็งช่องปากแต่เป็นการตรวจรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากเนี่ยก็คือพูดกันหยาบๆเลยก็คือว่ามันผิดปกติอ่ะมันไม่เหมือนเดิมในปากเราแค่นี้มันก็สงสัยได้แล้วเน
0: า
4: ะแต่ว่าอ่ะบางทีบางคนอาจจะแบบเฮ้ยกลัวว่าเฮ้ยจะตรวจไม่ทั่วหรือเปล่าผมก็เลยมีเหมือนเป็นวิธีมาฝากกัน
0: ฟังกันให้ดีไปเตรียมกระจกกันมาไว้เลยนะคะ เดี๋ยวคุณหมอจะบอกค่ะทำยังไงคะคุณหมอคะ
4: ก็เริ่มต้นก็เนี่ยแหละครับเตรียมกระจกก่อนเลยอย่างแรกหรือว่าจะให้คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนก็ช่วยดูด้วยกันได้นะครับก็เริ่มจากสเต็ปแรกเนาะสเต็ปที่หนึ่งนะครับก็ให้ดึงแบะริมฝีปากเนี่ยมาด้านหน้าก่อนทีละข้างก
0: ็ดึงข้างบนหรือข้างล่างคะคุณหมอ
4: ทั้งคู่เลยครับทำทีละอัน
0: คือดึงแบะมาออกเหมือนพลิกออกมาใช่ไหม
4: ใช่ครับพลิกออกมา
0: ดิฉันทำตามแล้วนะคะคุณผู้ฟังทำตามกันหรือยังคือดึงออกมาอ๋อดูด้านในค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ครับดึงทีนี้พอเราดึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็จะตรวจบริเวณที่ริมฝีปากได้จะเห็นริมฝีปากด้านในกับบริเวณเหงือกด้านหน้า
0: อาจจะน่าเกลียดนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่เรามาตรวจสำรวจตัวเองไปด้วยกันค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะทีละข้างด้านบนด้านล่างแล้ว
4: ถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรผิดปกติอย่างที่บอกก็คือแดงขาวแผลก้อนเนาะที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับถ้า
0: ไม่มี
4: ก็ผ่านไปสเต็ปที่2เนาะสเต็ปที่2เนี่ยก็คือให้แหวกข้างแก้มครับอันนี้ก็อาจจะใช้ไม้ติ่มหรือว่าใช้นิ้วตัวเองนี่แหละถ้าเราไม่ได้แบบขยะขยะนิ้วตัวเองก็ใช้นิ้วตัวเองก็ได้คร
0: ับ
4: น
0: ิ้
4: วที่สะอาดเนาะ
0: คุณหมอดิฉันบอกว่าพี่จอยนั่งทำไปแล้วคือเอานิ้วนะคะคือล้วงทางด้านข้างกระพุ้งแก้มเราถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับอ้าปากแล้วก็แหวกแก้มเราไปทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนาะทั้งทีละข้างเนาะก็แหวกไปด้านข้างครับก็คืออันนี้ตรงตัวเลยก็คือดูกระพุ้งแก้มนะครับแล้วก็อาจจะมองเห็นไปถึงเหงือกด้านในด้วยเหงือกด้านข้างของเรา
0: อุ้ยเขามีถ้าสำหรับใครที่จัดฟันมีกระจกเล็กๆที่สามารถส่องในปากได้แล้วก็เอามาส่องได้ใช่ไหม
4: ครับอันนั้นก็ลองใช้ดูได้ครับ
0: ค่ะเสร็จแล้วค่ะ
4: อันนี้พอเสร็จด้านกระพุ้งแก้มเสร็จปุ๊บไม่เจออะไรอีกจุดที่เราจะตรวจก็คือเพดานปากเนาะเพดานปากเนี่ยจะยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องเงยหน้าเยอะๆเงยหน้าเยอะๆแล้วก็มองกระจกทีนี้เนี่ยถ้าม
0: องเงยหน้าเพดานปากมันจะยากอยู่นะคะ
4: จะยากนิดนึงถ้ามองไม่เห็นอาจจะต้องให้เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวช่วยดู
0: นะคะใครที่อยู่เป็นโสดก็อาจจะยากนิดนึงนะคะ
4: หรือว่าเดี๋ยวนี้จริงๆมีพวกกล้องมือถือกล้องอะไรก็ใช้มาช่วยกันได้อยู่ครับ
0: เอาไปส่องแล้วไปถ่ายมาดูก็ได้
4: ใช่ครับผมถ่ายได้ครับ
0: โอ้ถ่ายได้ที่ปากตรงอ้ากว้างมากเลยนะคะที่ยัดมือถือเราเข้าปากอันนี้คือดูบนเพดานปาก
4: ใช่ครับดูแค่เพดานปากของเรา
0: แล้วจากนั้นล่ะคะ
4: จากนั้นก็คือเราจะดูที่บริเวณลิ้นไก่กับคออันนี้ตรงๆเลยก็คืออ้าปากกว้างให้กว้างที่สุดเลยแล้วก็มองเข้าไปที่กระจกมองตรงเข้าไปเลยครับว่าที่บริเวณคอหรือว่าที่ลิ้นไก่หรือว่าใครที่อาจจะมีต่อมทางซินที่โตหน่อยก็ดูไปถึงตรงนั้นได้ก็ดูว่ามีเอ้ย มีตรงไหนที่แบบผิดปกติไหมมีปื้นขาปื้นแดงหรือว่ามีรอยเป็นก้อนนูนเป็นหรือว่าเป็นแผลเรื้อรังไหมอะไรเง
0: ี้
4: ย
0: ทุกคนอ้าปากกว้างๆนะคะแล้วก็ให้ส่องเข้าไปจริงๆกระจกก็เห็นนะถ้าเราอ้าปากเนี่ยมันก็จะเห็น
4: ใช่อันนี้จะเห็นอยู่เพราะว่ามองได้ตรงๆเลย
0: ค่ะ
4: ครับก็หลังจากที่ดูตรงบริเวณคอแล้วเนี่ยคราวนี้ก็อ้าปากเหมือนเดิมแต่ว่าให้กระดกลิ้นขึ้นแตะเพดานปากทีนี้เนี่ยผมจะบอกว่าบางคนบางคนเนี่ยลิ้นอาจจะติดเนาะลิ้นอาจจะสั้นบางทีกระดกไม่ถึงเพดานปากไม่เป็นไรคือหลักการเนี่ยเราแค่อยากให้เห็นบริเวณใต้ลิ้นของเรา
0: ด้านกระดูกพี่จอยสามารถค่ะคุณหมอพี่จอยเก่ง นั่นก็คือเอาลิ้นกระดกบนเพดานปากก็ถึงล่างใช่ไหมคะ
4: ดูทั้งบริเวณใต้ลิ้นแล้วก็พื้นปากใต้ลิ้น
0: ค่ะเรียบร้อยค่ะดิฉันไม่มีแผลค่ะคุณหมอก็ไม่มีแดงขาวแผลก้อนค่ะ
4: ครับ
0: ตรงไหนอีกคะ
4: เยี่ยมเลยแล้วก็อันนี้สุดท้ายครับก็คือเราอ้าปากเหมือนเดิมแต่ว่าเราเอาลิ้นเนี่ยพยายามมาแตะที่มุมปากคือแลบประมาณแตะที่มุมปากทั้งสองข้างอันนี้คือเราจะดูบริเวณข้างลิ้น
0: ค่ะ
4: เพราะว่าบางทีเนี่ยต้องบอกว่าแผลมะเร็งบางแบบเนี่ยหรือว่ารอยโรคเสี่ยงบางประเภทเนี่ยมันจะมักไปอยู่ที่ใต้ลิ้นเอ้ยไม่ใช่โทษทีครับเป็นอยู่ที่ข้างลิ้น
0: อ๋อด้านข้างใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะอยู่บริเวณด้านข้างพอดีซึ่งถ้าแลบลิ้นตรงๆอาจจะไม่เห็นกระดูกลิ้นจะไม่เห็นต้องเอาลิ้นมาแตะที่มุมปาก
0: ก็จะเอียงนะคะเอาลิ้นมาแตะซ้ายขวาแล้วก็จะมองข้างๆ
4: ใช่คร
0: ับนี่คือเช็คอัพหมดทั้งปากเราจริงๆ
4: ใช่แล้วก็คือจริงๆเนี่ยคือดูทั้งปากแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีก็สามารถดูได้แล้วว่ามันมีเหมือนกับว่าคัดกรองด้วยตัวเองเลยไม่ต้องผ่านมือหมอก็ได้อ๋อ
0: นะคะนี่ก็คือเราสามารถไปเช็คตามที่คุณหมอบอกเลยทั้งปากของเราเชื่อว่าบางคนบอกว่าไม่เคยเช็คเกิดมาไม่เคยเช็คพอคุณหมอเมื่อกี้บอกแค่เอาลิ้นลูบๆเอ๊ะทำไมรู้สึกมันมีตุ่มๆอยู่ด้านบนเพดานมันมีอยู่แล้วใช่มั้ยคะคุณหมออันนั้นน่ะ
4: แต่บางคนอาจจะไม่รู้อันนี้แล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่คนคือบางทีคือถ้าคือเพราะต้องบอกก่อนว่าแผลบางทีก็ไปเกิดที่เพดานปากได้เนา
0: ะ
4: แต่ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะที่มักพบเจอได้บ่อยก็คือพวกอย่างที่ผมบอกพวกเคี้ยวเพดานอะไรเงี้ยที่บอกว่าขึ้นมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โตมายังมีอยู่แต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่ต้องตรวจนะหรือว่าแบบเห็นเป็นก้อนข้างบนเพดานปากแล้วเราจะอนุมานว่าเฮ้ยมันคือเคี้ยวเพดานไม่ได้นะครับบางทีคือเพราะว่าแผลบางอย่างเนี่ยก็ไปเกิดตรงนั้นได
0: ้ค
4: ่
0: ะ
4: บางทีแบบเฮ้ยไม่เคยมีมาก่อนเอ้ยเคี้ยวเพชรหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเพิ่งขึ้นมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วอ่ะอย่างนี้แล้วก็เริ่มสงสัยละ
0: นะคะถ้าเป็นดิฉันนะคะวนกลับไปตั้งแต่ข้อที่5คุณหมอบอกว่าควรไปหาคุณหมอทุก6ถึง1ปีให้คุณหมอตรวจในปากของเราน่าจะง่ายกว่านะคะ
4: ก็จริงๆคือที่ผมบอกเนี่ยก็เพราะว่ามันที่ทำเนี่ยต้องบอกว่ามันคือเบื้องต้นแล้วก็จะใช้คำว่าตรวจก็ยังได้ไม่ 100% เพราะมันเหมือนเป็นการคัดกรองเฉยๆแต่ว่าแทนที่จะให้แบบคือบางทีคุณหมอเขาไม่สามารถไปตรวจเราได้ทุกคนเนาะแล้วก็แบบประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้แบบมีเวลามาหาหมอฟันได้ประจำอยู่แล้วครับบางทีเราใช้วิธีการคัดกรองง่ายๆเนี่ยครับแค่เห็นสิ่งผิดปกติเราก็แค่เฮ้ยถ้าเจอแล้วก็ค่อยมาหาหมอให้ตรวจเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราคัดกรองเองเราเจอปุ๊บแล้วเรามองว่ามันเป็นเลยเนาะเราก็ต้องให้หมอมาเช็คก่อนอยู่ดีว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันผิดปกติไหมบางทีต้องบอกว่าไม่ได้แปลว่าตรวจเจอปุ๊บเราจะผิดปกติเสมอไป
0: ค่ะ
4: บางทีก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนกับอย่างที่ผมบอกคล้ายๆเคี้ยวเพชรถ้าบางคนไม่รู้จักแล้วเขาตรวจเจอเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ฟังที่เราพูดกันในวันนี้เนาะเขาอาจจะแบบเฮ้ยผิดปกติแล้วให้หมอตรวจแล้วหมอจะบอกเฮ้ยปกติไม่เป็นอะไรนะ อะไรประมาณนี้ก็คือจะได้ลดความกังวลของคนไข้ไปด้วย
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวท่านล่ะค่ะเป็นหมอคนแรกร่างกายของท่านก็จะย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่ามีส่วนไหนผิดปกติและอย่างที่บอกว่าคนไทยเป็นมนุษย์ที่ต้องบอกว่าความอดทนสูงจริงๆในบางท่านสำหรับการมาหาคุณหมอวันนี้อดทนนะคะมากเหลือเกินนะคะนะคะสำหรับวิธีการตรวจตัวเองไปลองกันนะคะดิฉันแนะนำค่ะอยู่ในห้องเราเองตรวจแบบว่าไม่ควรไปนั่งแบบว่ากินข้าวอยู่ในอาหารแบบนี้ไม่ควรนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราเจอแล้วสงสัยไม่แน่ใจต้องทำยังไงต่อคะ
4: ครับก็จะต่อเนื่องจากที่ตรวจเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าคัดกรองไปเมื่อกี้ก็จริงๆหมอเขาได้พูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะก็คือให้ไปพบกับหมอฟันให้เขาตรวจให้อีกทีนึงก็คือไปที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกใกล้บ้านตามสะดวกก็ได้ครับไปพบกับไปหาทันตแพทย์หน่อยไปหาหมอฟันหน่อยว่าเฮ้ยช่วยตรวจหน่อยว่าเนี่ยเราเจอที่บริเวณกระพุ้งแก้มเนี่ยเป็นรอยขาวๆอย่างเงี้ยมันผิดปกติไหมมันจะเป็นรอยโรคที่เสี่ยงมะเร็งหรือเปล่ามันจะเป็นมะเร็งไหมคะก็ถามไปได้ตรงๆได้เลยครับยังไงหมอฟันเขาก็จะตอบให้ได้อยู่แล้วเนาะถ้าไม่เป็นไรก็โอเคเราก็จะได้อุ่นใจเขาก็จะได้ให้คำแนะนำอะไรมาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันเสี่ยงจริงๆคราวนี้หมอเขาก็จะได้โอเคเดี๋ยวทำเรื่องติดต่อไปต่อให้อาจจะแบบติดต่อเฉพาะทางที่เขาจะดูเรื่องรอยโรคอยู่แล้วให้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะมีการแบบต้องทำโปรซิเดอร์เรื่องการตัดชิ้นเนื้อบาบาบาอะไรอย่างเงี้ย เป็นต่อไปเนาะเพื่อที่จะได้จัดเหมือนอย่างที่บอกว่าเจอเร็วก็จะได้จัดการได้เร็ว
0: อย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะประเด็นคือตรวจเจอเร็วนะคะก็รักษาได้ง่ายรักษาได้เร็วแล้วก็มีสิทธิ์หายขาดไม่เสี่ยงลุกลามด้วยถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: สานี่คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหน่อยค่ะ
4: ครับก็จริงๆสุดท้ายนี้ก็คืออยากจะฝากเรื่องของมะเร็งช่องปากเนาะคือมันไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปหรอกครับอย่างมันจะไม่ได้ดังเท่าแบบฟันผุเหงือกเสพอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าเนี่ยคือตัวด้วยความที่มันไม่ได้ดัง ไม่ได้ดังแบบคนแบบว่าประชาชนทั่วไปเขาไม่ได้รู้จักเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาที่มันลุกลามไปเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมักจะลุกลามไปมากแล้ว ก็คือมักจะสายเกินไปแล้วกว่าจะรู้ตัว
0: ค่ะ
4: เพราะว่าอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนิดนึงเนาะคือบางทีเนี่ยเวลารักษาครับมันไม่ได้ง่ายๆซิมเพิลเสมอไปเนาะอย่างที่ผมบอกใช้คำว่าผ่าตัดเนี่ยมันจะดูอาจจะเป็นคำที่บางคนจะมองว่าเอ้ยผ่าตัดในช่องปากอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ผมยกตัวอย่างเคสว่าถ้าสมมติว่าเราเจอเคสที่เป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยแล้วมันอยู่ที่บริเวณขากรรไกรล่างอะไรเงี้ยครับด้วยด้านขวาเงี้ยสมมตินะทีเนี้ยครับแล้วมันเป็นมานานละลุกลามมานานลุกลามมาเยอะแล้วแล้วเขาเพิ่งมาตรวจเนี่ยสมมติหมอเขาบอกให้ต้องผ่าตัดนะมันไม่ได้แค่ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อตรงนั้นออกเพราะว่าไอ้คำว่าลุกลามของมันเนี่ยมันลุกลามไปที่อวัยวะโดยรอบหรือว่าอวัยวะทางชิ้นนั่นเลยคือถ้าลองไปเสิร์ชเนาะถ้าใครอาจจะแบบว่าไม่ได้กลัว ภาพเบื่อเนาะจะไปเห็นว่าบางทีเนี่ยคือสมมติว่ามีที่บริเวณขากรรไกรล่างที่ผมบอกเนี่ยเขาผ่าตัดทีเนี่ยเขาไม่ได้ผ่าตัดแค่แผลเขาอาจจะผ่าออกไปทั้งขากรรไกรนั้นเลยคือหายไปสักประมาณครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมาใส่แบบเป็นขากรรไกรเทียมแล้วก็อาจจะแบบบางทีผ่าแค่นั้นไม่พอต้องคีโมด้วยหรือว่าอย่างที่บอกไปว่าอาจจะต้องฉายรังสีร่วมด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อนี่ค่ะดิฉันแหมก็เสิร์ชหาเลยเหมือนกันเนี่ยค่ะสามารถเกิดได้ทุกจุดจริงๆนะคะสำหรับมะเร็งช่องปากถ้าใครอยากจะรู้ว่าเป็นแบบไหนไปเสิร์ชหาภาพนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าปล่อยไว้นานอาจจะลามไปตรงอื่นแทนที่จะได้รีบรักษาให้หายก็อาจจะอย่างที่คุณหมอบอกเอาออกไปทั้งหมดแล้วถ้าเกิดออกไปทั้งหมดแล้วจะยังไงต่อ
4: คือเอาออกไปทั้งหมดเนี่ยแย่ตรงที่ว่าเวลา1เลยนะค่าใช้จ่ายสูงมากครับหนึ่งค่าใช้จ่ายสูง2ก็คือมันก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้วเนาะแล้วก็3ก็คือถึงทำไว้ทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่คำว่าลุกลามเนี่ยก็แปลว่ามันมีโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นได้ใหม่อีกหรือว่าไปโผล่ที่อวัยวะอื่นเพิ่มเติมได้อีกทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าเราเจอช้าเนี่ยมันก็จะส่งผลระยะยาวมากมายวุ่นวายไปหมดหรือว่าอย่างที่บอกก็ส่งผลต่อชีวิตได้นะครับคำว่ามะเร็งอะเน
0: า
4: ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งโรคที่ไม่ได้ให้ตื่นตระหนกนะคะแต่อยากให้ทุกคนตระหนักอย่าลืมสังเกตตัวเองตรวจช่องปากของท่านแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยพบเห็นอะไรผิดสังเกตควรไปหาคุณหมอ
4: ใช่ครับ
0: เพื่อคุณหมอได้ตรวจอีกครั้งนึง
4: ใช่ครับ
0: วันนี้ได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้เพื่อเราจะได้ดูแลสุขภาพของเราต้องขอบคุณนะคะอันทันตแพทย์สุภสรรค์พงษ์สารนันทกุลหรือว่าคุณหมอมายนะที่นำเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวแล้วแจ้งทุกท่านได้รับทราบขอบพระคุณค่ะ
4: ครับขอบคุณครับยินดีมากเลยครับ
0: อันนี้ก็คือทั้งหมดในรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่เราจะนำแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตัวของเราวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
5: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
5: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด 92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว

0: เทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
1: กำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.5

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงสร้างโอกาสและรายได้ให้กับประชาชน
6: ภายหลังตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร้อนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ถือเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการหารือกับนายกรัฐมนตรีครอบคลุมในหลายประเด็นโดยเฉพาะด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาซึ่งขอมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปเตรียมพร้อมและดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปมั่นใจว่าภาคใต้ของประเทศไทยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อทางเหนือของมาเลเซียและเชื่อมศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนจะสามารถเชื่อมโยงทางคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอริชนาถขวัญแสงสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: รุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์และจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
7: นางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการสุดตัวของอาคารในพื้นที่โดยที่ประชุมรายงานว่าขณะนี้ได้ใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากอุโมงค์ในอัตราประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับเดิมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพของชั้นดินและโครงสร้างโดยรอบซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเห็นชอบขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งผลการตรวจวัดจนถึงปัจจุบันอย่างไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมสำหรับผลกระทบในพื้นที่เขตคลองสาร มีอาคารอยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารที่ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนซึ่งบางส่วนได้รับการจัดหาที่พักจากผู้รับเหมาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพิชยาสิการามวรวิหารเพื่อรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นเวลา1สัปดาห์ตามประกาศเบื้องต้นปริญญวิทย์เสียงสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้า EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งลดต้นทุนพลังงานและขับเคลื่อนยานยนต์พลังงานสะอาด
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแท็กซี่ไฟฟ้าของสหกรณ์แท็กซี่ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์บริการเปลี่ยนผ่านยานยนต์สู่พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งจัดขึ้นณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งการใช้กลไกสหกรณ์จะช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้าไปประกอบอาชีพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มรายได้แล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยในวันนี้ได้ร่วมปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้าของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิจำกัดจำนวน20คันพร้อมทั้งมอบเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีให้แก่สหกรณ์ที่มีความพร้อมและประสงค์จะซื้อรถไฟฟ้าเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
8: การมีประกันสุขภาพที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเจ็บป่วยและยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าด้วยทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่มาพร้อมส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพผ่านเงื่อนไขการมีส่วนร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาลโดยมี2รูปแบบได้แก่ความรับผิดส่วนแรกซึ่งผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่กำหนดก่อนบริษัทประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองและการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้ง2รูปแบบนี้ช่วยให้เบี้ยประกันสุขภาพมีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นพร้อมส่งเสริมการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมเพื่อการวางแผนด้านสุขภาพและการเงินที่มั่นคงในระยะยาว

โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้อนกลับไปเมื่อวันที่30กันยายน2530พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้ครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครได้สั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเลยครับเพื่อให้การผลิตไฟฟ้านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนประเทศชาติและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้โดยส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไก่ไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไก่ไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงนั้นได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่เยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียร่วมให้การต้อนรับและในโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยตนเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์จากนั้นเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการโดยการหารือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และคมนาคมการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประสานงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอมขอประชาชนสบายใจได้เลยครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องทุจริตในการสอบท้องถิ่นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ตอนนี้นั้นมี4หน่วยงานหลักๆที่ตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือตัวย่อปปช.ก็ได้แถลงออกมาชัดเจนแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการโดยเอกเทศและประธานปปช.ก็มาเป็นประธานอนุกรรมการเองด้วยครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มีการสั่งการให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นและตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้เกิดความรัดกุมกันต่อไป
ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.อยู่ในคณะกรรมการด้วยซึ่งสามารถครอบคลุมเนื้องานนอกกระทรวงมหาดไทยได้เพราะว่าจากรายงานไม่ใช่เฉพาะคนในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ว่ามีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งในวันนี้ต้องถือว่าทุกภาคส่วนแข่งกันทำงานแล้วไม่มีทางที่จะประนีประนอมอย่างแน่นอนเพราะว่าอำนาจทั้งหมดนั้นไม่สามารถจะมาก้าวก่ายปปช.หรือคณะกรรมการชุดรองนายกรัฐมนตรีนี้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วโดยยืนยันว่าโครงสร้างยังมั่นคงแล้วเร่งอุดรอยรั่วตามหลักวิศวกรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วบริเวณบ่อปั๊มน้ำที่ท้องอุโมงค์เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่8กรกฎาคม2569ว่าในการแก้ไขปัญหานั้นก็ใช้หลักวิศวกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่รั่วยังสามารถควบคุมได้และสภาพโครงสร้างตรงอุโมงค์จุดนี้ไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลที่ยุบตัวลงมาจึงไม่จำเป็นจะต้องปิดถนนจึงเร่งอุดรอยรั่วพร้อมตรวจระดับน้ำในอุโมงค์ก็พบว่ารักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.ก็ได้ติดตั้งเครื่องตรวจดูการเคลื่อนตัวของตึกทุกอย่างไม่น่ากังวลและมีการเตือนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถือเป็นบทเรียนสำคัญทำให้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมการประชุม IMF World Bank 2026ชูการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่1ทับ2569ณกระทรวงการคลังเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยที่ประชุมนี้ได้มีการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การประชุมซึ่งมุ่งสร้างการรับรู้ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศไทยโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเสนอแนวทางใช้ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเข้ามาสนับสนุนการสื่อสารเพื่อขยายการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการประชาสัมพันธ์ควรทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประชุมและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบแนวทางดังกล่าวนี่แหละครับพร้อมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานในด้านต่างๆและก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเตรียมงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยคาดกันว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศเข้าร่วมกว่า 15,000 คน
นับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2ครับพี่น้องและไปตามต่อ

เหยื่อผู้รับเหมาทิ้งงานเรียกเงินคืนเกือบ 600,000 บาทครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ตนคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อคคบครั้งที่4/2569โดยที่ประชุมมีมติดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคกรณีผู้รับเหมาที่รู้จักกันในชื่อว่าช่าง1หวานเจี๊ยบรับเงินค่าสร้างบ้านแล้วทิ้งงานซึ่งผู้เสียหายเคยร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วโดยได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือซึ่งในกรณีนี้ทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภครวม25รายโดยพฤติกรรมผู้รับจ้างมีการโฆษณารับสร้างบ้านผ่าน Facebook เมื่อรับเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วทำการก่อสร้างเพียงบางส่วนเท่านั้นแล้วทิ้งงานซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมก็พิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น2รายด้วยกันรายแรกจ่ายค่าจ้างไปแล้วจำนวน 746,500 บาทจากราคาสัญญา 935,000 บาทหรือกว่าร้อยละ79ที่ประชุมก็มีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืน 525,800 บาทส่วนรายที่2นั้นผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสารภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาทพร้อมกับได้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคทั้ง2รายกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านก็เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายและผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางคคบจึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา39โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะครับแล้วแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริงๆอย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็นแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ทุกครั้งหากถูกเอาเปรียบก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166หรือจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการช่วยสร้างงานในพื้นที่พัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะกรรมการธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการที่มีชื่อว่า Thailand Resilient Transport and Irrawaddy Dolphin Conservation Projects วงเงิน 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมที่สามารถรับมือกับอุทกภัยและพายุได้ดีขึ้นส่งเสริมการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า350,000 คนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมาตรการของทางรัฐบาลในการคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในทะเลสาบสงขลานี่แหละครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นการผสานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะมีการก่อสร้างสะพาน2แห่งด้วยกันพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีของประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการอนุมัติแล้วแผนดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีในพื้นที่ตอนบนของทะเลสาบสงขลาทางเหนือของหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อสร้างสะพานโครงการก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนโปรบลูซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารโลกเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานและก็เอื้อให้ประเทศไทยเข้าถึงแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ระดับนานาชาติ
ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วครับของการกลับมาร่วมมือกันระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทยโดยช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยธนาคารโลกก็มุ่งมั่นแล้วครับที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทั่วประเทศครับโครงการนี้ยังเป็นการสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นถิ่นอาศัยของโลมาโดยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องมือประมงสนับสนุนอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนประมงและลงทุนในงานวิจัยและการติดตามตรวจสอบประชากรโลมาในอดีตที่ผ่านมานั้นทางธนาคารโลกได้อนุมัติเงินกู้ก้อนแรกให้กับประเทศไทยในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2493เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ประกอบไปด้วย3โครงการสำคัญด้วยกันอันได้แก่การฟื้นฟูบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการระบบชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือคลองเตยและนอกจากนี้ธนาคารโลกยังเคยให้ทุนสนับสนุนเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นการสร้างเขื่อนภูมิพลตลอดจนสนับสนุนแผนการปฏิรูประบบราชการของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2553อีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันนางสาวณนิดาอินทสุวรรณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตากรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเราได้ว่าในทุกพื้นที่ของผืนแผ่นดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปในทุกท้องที่แม้ว่าบางพื้นที่จะเป็นถิ่นทุรกันดารห่างไกลสักเพียงไหนก็ตามก็ไม่เป็นอุปสรรคกับทั้งสองพระองค์อย่างเช่นเมื่อวันที่2มีนาคม2501ทรงเสด็จพระราชดำเนินออกจากจังหวัดสุโขทัยมาเยือนยังจังหวัดตากระหว่างเส้นทางบริเวณศาลเจ้าพ่อน้ำดิบที่บ้านน้ำดิบท่อของรถยนต์พระที่นั่งหักเนื่องจากถนนที่ขรุขระระหว่างรอเปลี่ยนรถยนต์พระที่นั่งก็มีเรื่องราวที่เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องที่ชาวเมืองตากขอนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามรับชมและรับฟังกันกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ภาพเก่าเล่าเรื่องและเมื่อวันที่2มีนาคม2501เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จออกจากจังหวัดสุโขทัยมาเยือนเมืองตากระหว่างทางบ้านน้ำดิบบริเวณศาลเจ้าพ่อน้ำดิบท่อรถยนต์ประทับของพระองค์หักอันเกิดจากถนนที่ขรุขระพระองค์เสด็จลงมาถ่ายภาพถนนระหว่างรอเปลี่ยนรถยนต์ที่ประทับใหม่เมื่อมาถึงจังหวัดตากเสด็จสักการะณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตากและเข้าพักแรมยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากหลังเดิมข้างศาลคดีเด็กปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดตากสำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไม้สักทองที่เคยเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากและเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาประทับเมื่อครั้งเสด็จเมืองตากเมื่อปีพุทธศักราช2501ทางจังหวัดได้พลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับเรือนประทับหลังนี้ให้เป็นศูนย์แห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและเกียรติภูมิของชาวจังหวัดตากเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาซึ่งพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพและสิ่งของเก่าแก่ที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของเมืองเช่นพระเก้าอี้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยประทับภาพถ่ายประวัติศาสตร์ไปจนถึงสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ที่ชาวเมืองนำมามอบให้
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งโดยทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมและรับฟังการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ไปติดตามรับชมและรับฟังกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: พระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดตากของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดตากถึง4ครั้งดังนี้ครั้งที่1เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดตากเพื่อทอดพระเนตรงานก่อสร้างเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2501ครั้งที่2เสด็จพระราชดำเนินมายังสนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินยังสนามบินเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากในการทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2504ครั้งที่3เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม่มาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลณจังหวัดตากเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2507ครั้งที่4เสด็จพระราชดำเนินออกณบริเวณที่ประทับแรมเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2513
3: สำหรับดิฉันเองนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในปีที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเขื่อนภูมิพลและประชาชนชาวอำเภอสามเงานะคะที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณเขื่อนภูมิพลนะคะและในปีนั้นนะคะทางเขื่อนภูมิพลก็ได้มีการจัดการแสดงถวายพระองค์ท่านนะคะซึ่งดิฉันเองนะคะก็ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้มีโอกาสนะคะแสดงหน้าพระที่นั่งโดยการแสดงในปีนั้นนะคะก็จะมีการแสดงรำชาวเหนือนะคะแล้วก็การแสดงอีกชุดนึงนะคะเป็นการแสดงที่มีชื่อชุดว่าติงนางนะคะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะของพระองค์ท่านแล้วก็ของผู้ที่ได้รับชมในวันนั้นด้วยนะคะซึ่งก็ถือเป็นความโชคดีที่สูงสุดในชีวิตอีกหนึ่งเรื่องสำหรับดิฉันเองเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จและได้มีโอกาสถวายงานในการเป็นนักแสดงหน้าพระที่นั่งนะคะซึ่งน้อยคนนักนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าและได้มีโอกาสถวายงานในการเป็นนักแสดงหน้าพระที่นั่งจึงถือว่าเป็นความโชคดีสูงสุดในชีวิตของดิฉันอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะนอกจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะคะก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อประชาชนและประเทศชาติและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเขื่อนภูมิพลเป็นอย่างยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้นะคะโดยทั้งสองพระองค์นะคะได้เคยเสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลนะคะเมื่อปี2501นะคะทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลและได้ทรงเสด็จประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลด้วยนะคะโดยเสด็จประทับแรมนะคะที่อาคารเรือนประทับแรมที่ทางกรมชลประทานจัดถวายในปี2501และณปัจจุบันนะคะอาคารแห่งนี้ก็จึงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนประทับแรมซึ่งเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมนะคะซึ่งก็จะมีภาพพระราชกรณียกิจนะคะของพระองค์ท่านที่เสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลทั้งสองพระองค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังม มีของใช้ส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านที่จัดเก็บไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เรือนประทับแรมด้วยและนอกจากนี้นะคะในปี2501นะคะทั้งสองพระองค์ก็ยังได้ลงส่งน้ำที่บริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้นะคะซึ่งบริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้ก็จะอยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะจะเป็นบริเวณท่าน้ำที่ทั้งสองพระองค์ได้เคยลงส่งน้ำนะคะที่บริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ปี2504นะคะก็เป็นปีที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลอีกครั้งหนึ่งซึ่งในปี2504ทั้งสองพระองค์นะคะได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขื่อนภูมิพลนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเขื่อนภูมิพลของเราค่ะแล้วก็ในปี2507นะคะทั้งสองพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2507นะคะนับจนถึงปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2507จนถึงปี2568นี้เขื่อนภูมิพลของเรามีอายุ61ปีย่างเข้าปีที่62แล้วนะคะและอีกปีนึงนะคะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลและเสด็จมาประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อปี2513ค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้โครงการพระราชดำริต่างๆของพระองค์ท่านล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาตินะคะดังนั้นนะคะที่เขื่อนภูมิพลของเรานะคะจึงได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็ได้จัดสร้างอาคารบ้านเรือนไทยแห่งนี้ขึ้นมาด้วยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและที่อาคารพระพลาสันเขื่อนภูมิพลของเราเราก็ยังมีนิทรรศการของทั้งสองพระองค์นะคะจัดแสดงไว้ที่ชั้น2ของอาคารพระพลาสันเขื่อนภูมิพลของเราเพื่อให้ประชาชนนะคะที่ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลได้มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ด้วยนอกจากนี้นะคะในบริเวณใกล้ๆกับบ้านเรือนไทยแห่งนี้นะคะก็จะมีสวนน้ำพระทัยด้วยซึ่งทางกฟผ.นะคะได้จัดสร้างขึ้นนะคะเมื่อปี2530ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะทรงเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษานะคะเมื่อปี2530สำหรับในสวนน้ำพระทัยแห่งนี้ก็จะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาพักผ่อนนะคะในสวนน้ำพระทัยซึ่งมีความร่มเย็นและเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะจากพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่จังหวัดตากที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชาวมูเซอร์ดำนั้นทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จนทำให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นการสานต่อพระราชปณิธานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามรับชมกันกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีครับผมชื่อจักรพงศ์มงคลกิเลสครับเป็นชนเผ่า

บ้านชุมชนของผมเนี่ยอาชีพหลักคือปลูกฟิล์มนะครับแล้วก็ทําไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในหมู่บ้านของผมเนี่ยป่าเขาหัวล้นนะครับไม่มีต้นไม้เหลือเพราะว่าชาวบ้านได้ถางออกก็ได้มาปลูกฟิล์มทําไร่เลื่อนลอยนะครับหลังจากปี2517ที่พระองค์ได้เสด็จนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยราชการเขาเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับโดยเฉพาะกาแฟนะครับสายพันธุ์ที่พวกเราได้รับการส่งเสริมให้ปลูกก็มีอาราบิก้านะครับสมัยนั้นก็มีหลายสายพันธุ์ย่อยทั้งทิปิก้าเบอร์บอนคาทุยอะไรก็ตามอีกสายพันธุ์คือโรบัสต้าครับเป็นกาแฟที่ปลูกแทรกอยู่ตามป่าเขานะครับรอบๆหมู่บ้านห้วยปลดนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับขณะนี้ผมเองก็ได้กลับมาต่อยอดเรื่องของการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าที่บ้านห้วยปลดนะครับผมก็ใช้ชื่อกาแฟมูเซอร์หรือมูเซอร์คอฟฟี่ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปีนี้ได้รับ GI จากกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าเป็นกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟที่นี่นะครับทำให้ยอดขายก็ดีขึ้นนะครับกว่าเก่าก็ทำให้คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นครับในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระพามปิหลวงกับรัชกาลที่9เนี่ยครับก็พวกผมชาวบ้านเองคือได้น้อมนำพระกระแสรับสารสมัยนั้นคือให้พวกเราช่วยกันปลูกป่าหลายอย่างเพื่อรักษาน้ำรักษาดินนะครับก็ชุมชนของเราก็ได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมาเนี่ยชุมชนของผมได้รับรางวัลเกี่ยวกับการรักษาป่าในอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลโลกสีเขียวนะครับเป็นชุมชนต้นแบบที่มีแนวในการจัดการป่าต้นน้ำนะครับเป็นหมู่บ้านเครือข่ายของสถาบันทรัพยากรน้ำและเกษตรขององค์การมหาชนนะครับก็รวมถึงมูลนิธิอุทกภัทรนะครับที่ได้เข้ามาทำงานกับพวกเราในเรื่องของการสานต่อกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการคนอยู่กับป่ากันยั่งยืนนะครับกิจกรรมที่เราทำกันคือเรื่องของการทำฝายแมวนะครับทำแนวกันไฟรักษาไฟป่าแล้วก็มีการปลูกป่าเสริมโดยเฉพาะป่าที่เป็นวัฒนเกษตรไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นลูกเตาลูกเนียงที่อื่นอาจจะไม่มีนะครับแต่บ้านเราเนี่ยยังมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมที่มีความรู้สึกว่าคนห้วยปลดเนี่ยเหมือนกับมีรายได้ทั้งปีเหมือนกับมีเงินเดือนนะครับซึ่งต่างกับชุมชนอื่นเขาจะมีรายได้เป็นปีนะครับในรอบหนึ่งปีเขามีรายได้แต่ของพวกผมเนี่ยคือมีรายได้เหมือนกับมีรายได้ทุกเดือนตามฤดูกาลบางคนก็ควบรวมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยกลับมาต้นน้ำชาวบ้านก็เอาน้ำนั้นอ่ะมาใช้ปลูกผักตามร่องเขาร่องห้วยแล้วก็มาขายเอามาจำหน่ายกันที่ตลาดมูเซอร์ตลาดชาวเขาเนี่ยก็สร้างรายได้ให้กับแต่ละคนเรือนก็ผมคิดว่าเวลานี้คือชุมชนห้วยปลดสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้ในเรื่องของคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนตามแนวราบดิบครับความรู้สึกสิ่งที่พวกเรามีต่อสถาบันต่อพระมหากษัตริย์นี่คือพวกเราประชาชนคนบ้านห้วยปลดเนี่ยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตที่พวกเรามีอยู่กันได้ทุกวันนี้ก็คือมีบัตรประชาชนนะครับได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของการอาชีพต่างๆเนี่ยก็ทำให้พวกเราทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเด็กในหมู่บ้านเองเคยได้รับการอบรมเล่าเรียนจากชนบทที่บางสายที่อยุธยาก็ตอนนั้นก็ผมได้ส่งเด็กรุ่นน้องไปกัน10กว่าคนบางคนก็เ
กลับมาเปิดร้านซ่อ

0: มอเตอร์ไซค์บางคนก็กลับมาเป็นแม่ค้าค้าขายสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองของครอบครัวแล้วก็ได้ส่งลูกๆเรียนหนังสือกันก็เรามีความรู้สึกเราได้รับการดูแลจากสถาบันนะครับถึงแม้เราจะเป็นชาติพันธุ์อยู่ในป่าในเขาห่างไกลความเจริญนะครับบางไหนแค่ไหนนั่นผมคิดว่าไม่ได้ห่างไกลจากความเอาใจใส่ของสถาบันครับ
1: และท้ายนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะช่องทางที่1ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกลองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังโทรศัพท์022243273หรือ022243333และ026235502-2129ช่องทางที่2ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ค่ะเรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนพระรานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200และช่องทางที่3ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ kongklang@loyaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกับอีเมลโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งอีเมลต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: นธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนซุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นโดย24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบการสุดตัวเพิ่มขึ้นเพียง8ซมรวมเป็น28ซมซึ่งเป็นการสุดตัวตามพฤติกรรมของดินไม่ใช่การสุดตัวต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งอนุมานได้ว่าการอุดช่องว่างเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมประสบความสำเร็จแล้วขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งนำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนโครงสร้างอาคารโดยรอบผลการตรวจวัดทุก30นาทียืนยันว่าไม่มีการเอียงตัวเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าสำหรับการเยียวยาประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่จะมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการเข้ามาดูแลชดเชยอย่างแน่นอนส่วนเรื่องเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีกำชับคือต้องดำเนินการด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิศวกรรมพร้อมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและย้ำว่ากระทรวงคมนาคมกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU หนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษและเยาวชนตั้งเป้านำกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ระบบจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดภาระการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569เพื่อสร้างตลาดแรงงานที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำและตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมย้ำการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถหลังกรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดในพื้นที่ตรวจพบความไม่ถูกต้องแล้วโดยผู้ครอบครองต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปท่านนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการทวงคืนพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าพื้นที่จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเพียงใดพร้อมกำชับกรมที่ดินเร่งตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยที่อาจมีการออกเอกสารโดยมิชอบเพิ่มเติมและหากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของประชาชนอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชินีแห่งสยามมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นพระธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรบิดาของหม่อมหลวงบัวโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนเซนฟรานซิสเวียคอนแวนต์เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาณโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะทรงศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วยังทรงเลือกเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและเปียโนเป็นวิชาพิเศษโดยทรงมุ่งหวังที่จะเรียนดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพในอนาคตในปี2489เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สงบลงรัฐบาลได้แต่งตั้งให้พระบิดาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เจมส์ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจึงได้ตามเสด็จไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าโดยทรงศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับการเรียนเปียโนในเวลาต่อมาเมื่อพระบิดาทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสนี้เองหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานรถยนต์อยู่เสมอทำให้ทรงคุ้นเคยกับครอบครัวกิติยากรเป็นอย่างดีด้วยความน่ารักสดใสประกอบกับพระอุปนิสัยที่สุภาพอ่อนน้อมและความสนพระทัยในสิ่งเดียวกันหลายๆด้านโดยเฉพาะการดนตรีทำให้เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งแรกพบในเดือนตุลาคม2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งออกจากเมืองโลซานทำให้ต้องทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา3สัปดาห์ระหว่างนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการดีขึ้นนับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นวันที่19กรกฎาคม2492ทรงมั่นกันเป็นการภายในอย่างเรียบง่ายณโรงแรมวินเซอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยพระธรรมรงค์เพชรน้ำเตยรูปหัวใจซึ่งเป็นพระธรรมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีจนเมื่อเดือนมีนาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังประเทศไทยด้วยทั้งสองพระองค์ทรงเข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493ท่ามกลางความปิติยินดีของประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดตามโบราณราชประเพณีและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีจนถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการทั้งในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยและในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่ประจักษ์และรักยิ่งของอาณาประชาราษฎร์จวบจนปัจจุบัน

ันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและส่งซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยส่งมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีรู้แล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือทางสันติวิธีในทางที่2คือให้อภัยทางที่3คือภายใต้พระบารมีมี3ส่วนนั้นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

0: จะหลอนได้นะมันอาจจะมีความผิดพลาดได้นะนะคะการตรวจ
1: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยสบายได้ประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้ที่ไหนฝนตกกันบ้างเอ่ยก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าตอนนี้เราก็ได้ก้าวเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันอย่างเต็มตัวแล้วนะคะมองออกไปนอกหน้าต่างทีไรท้องฟ้าก็มืดครึ้มเนาะบรรยากาศก็เป็นใจเป็นใจให้เราแบบว่าไงอะง่วงอยากจะนอนเนาะฝนก็ตกแทบจะวันเว้นวันเลยก็ว่าได้บางวันตกเช้าบางวันตกเย็นยิ่งเวลากับตอนจะกลับบ้านนะคะคุณฟังค่ะโอ้โหตกมาได้เวลาจริงๆเลยเนี่ยบางคนนะก็ถึงขั้นกระบ่นว่าผ้าที่ตากไว้ไม่แห้งกันเลยใช่ไหมคะตากมา3วันแล้วเนี่ยนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เราต้องทนกันเนาะในช่วงฤดูฝนแต่นะคะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่มาพร้อมกับสายฝนแล้วก็ความชุ่มฉ่ำเนี่ยไม่ได้มีแค่ความเย็นสบายเท่านั้นนะคะยังมีสิ่งที่แฝงตัวมาเงียบๆด้วยกับความชื้นแล้วก็แอ่งน้ำขังนี่คือในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็พาหะนำโรคต่างๆนี่แหละค่ะวันนี้น้ำหวานก็อยากจะมาขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาฟังรายการนี้กันแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของโรคในหน้าฝนที่ต้องระวังกันนั่นเองค่ะเพราะว่ารู้ทันไว้ก่อนย่อมดีกว่าต้องไปนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลอย่างแน่นอนเลยนะคะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเนี่ยพอฝนตกปุ๊บอาการยอดฮิตที่ตามมาเลยก็คือเรื่องอะไรนั่นแหละค่ะอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอหรือว่าจามนะคะซึ่งนี่คือกลุ่มโรคแรกค่ะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยนะคะซึ่งสำหรับกลุ่มโรคในหน้าฝนน้ำหวานก็จะขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะที่เราเจอกันบ่อยๆเลยเพื่อให้จำกันได้ง่ายแล้วก็คอยสังเกตตัวเองกับคนที่บ้านได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนะคะโรคยอดฮิตอันดับ1เลยก็คือโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้หวัดธรรมดาค่ะหลายคนนะคะชอบคิดว่าโอ้ยเนี่ยแค่ตากฝนนิดเดียวนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วแต่จริงๆแล้วนะคะหน้าฝนเนี่ยทำให้อากาศมันชื้นเนาะซึ่งก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไวรัสชอบมากเลยค่ะแล้วก็จะแพร่กระจายได้ดีที่สุดนะคะอาการที่เราต้องสังเกตก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่มักจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากๆถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้แนะนำว่าอย่าชะลอใจซื้อยากินเองนะคะคุณผู้ฟังคะควรกินยาตามอาการแล้วก็พักผ่อนเยอะๆหรือว่าทางที่ดีนะคะไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเนาะเพราะว่าฝนตกทีไรน้ำขังตามภาชนะนอกบ้านเนี่ยก็จะตามมาด้วยเนาะและนั่นก็คือบ้านแสนสุขของยุงลายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและโรคที่น่ากลัวมากแล้วก็ระบาดหนักทุกปีก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะซึ่งอาการเด่นๆของโรคนี้นะคะก็คือจะมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันกินยาลดไข้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยลดเลยหรือว่ามีอาการหน้าแดงปวดหัวปวดเบ้าตาหรือว่าบางคนอาจจะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังสามารถสังเกตได้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะและสิ่งที่อยากเตือนดังๆเลยก็คือห้ามกินยาลดไข้กลุ่มแอสไพรินหรือว่าไอบูโปรเฟน7ขาดเลยนะคะเพราะว่ายาพวกนี้นะคะจะยิ่งไปทำให้เลือดออกง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้ถึงชีวิตกันได้เลยนะคะซึ่งถ้าเป็นไข้สูงในช่วงฤดูฝนให้ใช้ยาพาราเซตามอลแล้วก็เช็ดตัวบ่อยๆรวมถึงให้รีบไปหาคุณหมอทันทีเลยนะคะและกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มโรคที่มากับน้ำขังแล้วก็อาหารการกินนั่นเองนะคะซึ่งหน้าฝนแบบนี้เดินไปไหนก็เจอแต่น้ำรอการระบายใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคฉี่หนูนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะใครที่มีบาดแผลที่เท้าและต้องเดินลุยน้ำขังเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำก็อาจจะใช้เข้าสู่บาดแผลเราได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะโดยอาการก็จะมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะตรงน่องนั่นเองค่ะและนอกจากน้ำขังแล้วนะคะในเรื่องของอาหารการกินก็สำคัญเช่นเดียวกันอากาศชื้นๆแบบนี้อาหารก็บูดเสียได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะถ้ารับประทานอาหารที่ไม่สะอาดไม่ปรุงสุกใหม่ๆก็อาจจะเจอแจ็คพอตเป็นโรคอุจจาระร่วงได้หรือว่าอาหารเป็นพิษได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะ ฟังแล้วก็ดูแอบน่ากลัวใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปค่ะเพราะว่าโรคพวกนี้นะคะเรามีคาถาป้องกันง่ายๆเลยที่เราสามารถทำตามนี้รับรองว่าหน้าฝนนี้เราจะปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างแน่นอนค่ะโดยน้ำหวานนะคะจะขอสรุปมาให้ซึ่งก็จะเป็นวิธียอดฮิตที่ทำได้จริงมีดังนี้เลยค่ะข้อแรกเลยนะคะพกอุปกรณ์การฝนติดตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นร่มเสื้อกันฝนหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรจะมีเสื้อผ้าสำรองเพื่อไปเปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าที่โรงเรียนกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตัวเปียกเมื่อไหร่ก็ควรรีบที่จะอาบน้ำสระผมแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งทันทีเลยค่ะส่วนสำหรับข้อ2นะคะให้กำจัดแหล่งน้ำขังรอบบ้านค่ะโดยให้เดินสำรวจรอบบ้านสัปดาห์ละครั้งนะคะคว่ำกะลาคว่ำถ้วยคว่ำจานรองกระถางต้นไม้หรือว่าภาชนะที่มีน้ำขังอย่างเช่นพวกฝาปิดโอ่งหรือว่าฝาปิดถังน้ำนะคะเพื่อไม่ให้ยุงลายเนี่ยมาวางไข่ตัดวงจรไข้เลือดออกไปนั่นเองนะคะและข้อ3ค่ะกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือนะคะควรที่จะทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆรวมถึงก่อนที่จะหยิบจับอาหารอะไรเข้าปากเพื่อป้องกันโรคเนี่ยก็ควรที่จะล้างมือกันด้วยนะคะและข้อสุดท้ายเลยค่ะเสริมภูมิคุ้มกันจากภายในนะคะโดยการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

คือผิวหนังนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยความชื้นในอากาศก็สูงมากเดินไปไหนก็เจอละอองฝนอับชื้นง่ายด้วยสิ่งที่ตามมาก็คือโรคผิวหนังจากเชื้อรานั่นเองนะคะอย่างเช่นโรคฮ่องกงฟุตหรือว่าน้ำกัดเท้ายิ่งใครนะคะที่ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วลุยน้ำขังอับๆทั้งวันนะบอกเลยไม่รอดนะคะบางคนกลับบ้านมาถ้าไม่รีบเช็ดให้แห้งบอกเลยว่าเชื้อราถามหาแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะแถมบางคนนะคะก็ยังมีอาการผิวหนังอักเสบจากแมลงหรือว่าละอองเกสรที่มากับลมฝนด้วยและที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือสัตว์มีพิษค่ะพอฝนตกน้ำท่วมรางของพวกมันไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องมันก็ต้องการที่แห้งๆไว้ให้ซุกหัวนอนเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งที่ที่มันชอบหนีไปไหนรู้ไหมคะรองเท้าคู่โปรดของพวกเรานี่แหละค่ะที่จอดโอ๊ยที่ถอดที่ถอดวางไว้หน้าบ้านนี่แหละค่ะหรือว่าตามซอกตู้ผ้าใบต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะใส่รองเท้าในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนั้นเคาะรองเท้าทุกครั้งก่อนที่จะใส่กันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเรานั่นเองค่ะจากเรื่องสุขภาพร่างกายกันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องดูกันเลยในหน้าฝนก็เรื่องในรอบบ้านเรานี่แหละค่ะเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้สิ่งที่ต้องเช็คเลยก็คือในเรื่องของระบบไฟฟ้ารอบบ้านนะคะปลั๊กไฟตรงไหนที่อยู่กลางแจ้งหรือว่าเสี่ยงที่น้ำจะท่วมถึงต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าพายุมาลมแรงแล้วเนี่ยกิ่งไม้ใหญ่ใกล้ตัวบ้านอาจพาดสายไฟไหม้ได้นะคะต้องรีบตัดแต่งด้วยค่ะเพื่อป้องกันไฟดับหรือว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นอับในบ้านด้วยก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะคะหาพวกถ่านกำมันหรือว่าสารดูดความชื้นนะคะไปวางตามตู้เสื้อผ้าหรือว่าปุ่มอับในบ้านเพื่อป้องกันเชื้อราขึ้นเฟอร์นิเจอร์ตัวโปรดของเรานั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นทริคง่ายๆนะคะในการตรวจสอบบริเวณบ้านเราในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะและในเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะบ้านก็ปลอดภัยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คนทำงานหรือว่าคนเดินทางขาดไม่ได้เลยและต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนก็คือรถคู่ใจของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะวันไหนที่ฝนตกหนักๆแล้วรถไปดับกลางทางหรือว่าที่ปัดน้ำฝนพังขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนทันทีเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะน้ำหวานก็เลยรวบรวม4จุดสำคัญบนรถนะคะที่ต้องเช็คด่วนๆกันเลยในหน้าฝนนี้มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะจุดแรกเลยนะคะก็คือใบปัดน้ำฝนแล้วก็น้ำฉีดกระจกค่ะคุณผู้ฟังคะลองเปิดเช็คดูนะคะว่าใบปัดน้ำฝนของเรายังมีประสิทธิภาพดีอยู่ไหมปัดแล้วกระจกสะอาดหรือว่าทิ้งคราบน้ำไว้ถ้าปัดแล้วมีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดหรือว่ากระจกยังมัวอยู่รบกวนรีบเปลี่ยนกันเถอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ฝนตกหนักๆทัศนวิสัยในการมองเห็นสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำในถังฉีดกระจกให้เต็มอยู่เสมอกันด้วยเผื่อเจอโคลนดีดใส่นะคะหรือว่าเศษน้ำขังที่มันเปื้อนบนถนนนะคะแล้วรถเนี่ยขับเร็วรถข้างๆเนาะขับแล้วมันกระเซ็นใส่รถเราเนี่ยตัวนี้มันก็จะได้ฉีดล้างได้ทันทีเลยนะคะและจุดที่2ค่ะก็คือในเรื่องของล้อแล้วก็ยางรถยนต์นะคะหน้าฝนถนนก็จะลื่นมากเป็นพิเศษสิ่งที่จะช่วยยึดเกาะเราไว้กับถนนก็คือยางรถยนต์นี่แหละค่ะลองไปก้มดูดอกยางกันสักนิดนึงนะคะว่ายังลึกพอไหมหรือว่ายางโลนไปหมดแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมเช็คลมยางกันให้เหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายางแบนจนเกินไปเวลาขับลุยน้ำอาจจะเกิดอาการเหินน้ำหรือว่าควบคุมรถไม่ได้ซึ่งมันอันตรายมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังขาและจุดที่3ค่ะระบบไฟส่องสว่างรอบคันนะคะทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะต้องใช้งานได้ครบทุกดวงนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางการเปิดไฟหน้ารถก็จะช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ชัดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ขอแอบเตือนนิดนึงนะคะไม่แนะนำให้เปิดไฟฉุกเฉินวิ่งตอนฝนตกหนักนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังมีภาพจำกันอยู่นะคะว่าเราสามารถเปิดไฟฉุกเฉินวิ่งตอนฝนตกได้จริงๆนะคะเราไม่ควรทำเลยเพราะว่ามันจะทำให้รถคันหลังนั้นสับสนว่าเรากำลังจะเลี้ยวหรือว่ารถเรานั้นจอดเสียกันแน่นั่นเองนะคะให้เปิดแค่ไฟหน้าปกติก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายนะคะในเรื่องของระบบเบรกค่ะคุณผู้ฟังคะลองสังเกตดูว่าเวลาเหยียบเบรกนะคะมีเสียงดังผิดปกติไหมหรือว่าเบรกรถแล้วมีอาการปัด
หรือเปล่านะคะเวลาขับรถเพราะว่าถนนลื่นๆแบบนี้เนี่ยถ้าระบบเบรกไม่พร้อมใช้งานระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นกว่าปก

เสี่ยงต่อการชนท้ายคันอื่นได้ง่ายมากเลยนะคะในเมื่อเช็ครถพร้อมแล้วเวลาขับขี่ก็อย่าลืมเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากกว่าเดิมกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงให้ลดความเร็วลงด้วยค่ะถึงช้าหน่อยแต่ถึงชัวร์แล้วก็ปลอดภัยดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้นะคะน้ำหวานก็ได้นำทริคต่างๆเนาะในการสังเกตร่างกายรอบบ้านแล้วก็เวลาขับรถขับถนนในช่วงฤดูฝนกันแบบนี้ยังไงนะคะใครที่ฟังอยู่ในขณะนี้สามารถนำวิธีการองค์ความรู้หรือว่าข้อมูลต่างๆที่น้ำหวานได้บอกไปนำไปปฏิบัติใช้ต่อตนเองแล้วก็ครอบครัวได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเรานั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่วงคุยสบายได้ประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำหวานและทีมงานสวทสักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะหน้าฝนนี้ก็ขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงพกร่มก่อนออกจากบ้านทุกวันแล้วก็มีรอยยิ้มที่สดใสกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในบางจุดบริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่น PAC-3 ในประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำความพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
3: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบจะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในเส้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้
4: นางสาวพลอยไทเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทำน้ำตกทำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่เราเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนซุดตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ซุดตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการซุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การซุดตัวของถนนอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งการซุดตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การซุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงจึงคาดการได้ว่าการหุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดและได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่ครอบบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
6: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่งทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ดูแลนะครับกำชับและก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็คือให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
5: นายสิริพงษ์กล่าวด้วยว่าสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายจากถนนซุดตัวมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาให้รวมถึงมีการดูแลผู้ที่อพยพจากบ้านเรือนในพื้นที่ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานม่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารทรุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสมดุลกันหรือไม่รวมทั้งติดตามการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการซุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
7: เราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันซุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไป 100% ทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้สัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวเนี้ยมันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ
1: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยะยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการ พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
8: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับหิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีเสือกกรนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปปส.นะครับกับทางนิสัยเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกครับ
1: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาพิเศษเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ที่เมืองเฉิงตูซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับในส่วนของการเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะโครงการโซล่ารูฟท็อปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา PM 2.5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่าการบังคับใช้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่การกีดกันทางการค้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาล และความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อจะรับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักจ่องอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโยที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่5 ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
14: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาประจำวันที่10กรกฎาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้ทักทายกันนะครับวันนี้ครบรอบสถาปนา NBT ครบ38ปีพรุ่งนี้ก็จะก้าวสู่ปีที่39นะครับทุกอย่างนะครับในสื่อของรัฐะและต้องพูดของสื่อของรัฐะที่นำสื่อสารรัฐภาคนะฮะไปสู่ภาคประชาชนนะครับเรายังยึดมั่นนะครับในการให้ข้อมูลที่เที่ยงทำถูกต้องนะชัดเจนให้กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมสินะทางทีวี NBT ก็คุณผู้ชมนะครับบางทีถ้าเปิดทีวีไว้ก็แชร์ที่ NBT 2 HD นะครับส่วนวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็ฟังกันได้นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้แวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับก็อยู่กับคุณผู้ฟังเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนะถึงแม้ว่าสาวไทยจะไม่ได้แข่งขันนะครับแต่ว่าในกลุ่มของท้ายตารางนะก็วันนี้ยูเครนชนะนะยูเครนชนะทางด้านของโดมินิกันโดมินิกันชนะยูเครนขออภัยนะครับโดมินิกันชนะยูเครน3-2เซตนะครับบราซิลชนะโปแลนด์3-1เซตสหรัฐอเมริกาชนะตุรกี3-2เซตเมื่อวานนี้ฝรั่งเศสพลิกล็อกนะท้ายทีมท้ายตารางไปชนะเซอร์เบียครับที่บ้านของเซอร์เบีย3-2เซตเล่นเอาตารางคะแนนของไทยเนี่ยวัดวันอยู่นะครับคะแนนตอนนี้นะครับหลังจากที่แข่งกันมานะฮะคณะของโดมินิกันเนี่ยชนะมาชนะยูเครนเมื่อสักครู่นะฮะ3-2เซตขยับมาอยู่ที่15นะมี8คะแนนนะครับตามหลังไทยที่แข่ง10นัดนะครับมี9คะแนนยูเครนแข่งไป10นัดนะมี7คะแนนฝรั่งเศส10นัด6คะแนนบังการีย9นัด5คะแนนหมายความว่าคะแนนระหว่างเรากับยูเครนเนี่ยถึงแม้ว่ายูเครนในนัดสุดท้ายเนี่ยยูเครนนะฮะก็ถ้าไม่ชนะยูเครนก็แต้มน้อยกว่าไทยแหละนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะเราต้องการให้โดมินิกันชนะยูเครนตามเป้าเลย3-2เซตแล้วก็ทำได้จริงๆแล้วก็ทำให้คะแนนสัมประสิทธิ์ของเรานะเรโทของเราระหว่างเรากับยูเครนเราเป็นต่อนะครับจะบอกว่าไทยไม่ตกชั้นของเนชั่นลีกก็น่าจะบอกได้ประมาณนั้นนะน่าจะเกิน90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องเชียร์ของเรากันต่อไปเหลืออีก2นัดนะสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เหลืออีก2นัดนะครับก็ได้เชียร์กันแหละนะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะเราแข่งขันก็ต้องเชียร์กันวันพรุ่งนี้สำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็รอเชียร์นะครับก็ตารางการแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเมื่อวานนี้เอ็มบัปเป้นะครับก็โชว์ฟอร์มสวยหรูนะพาทีมฝรั่งเศสเอาชนะมอร์โกไป2-0นะครับเคลียร์เอ็มบัปเป้นะนาทีที่60แล้วก็อุสมานเดมเบเล่นาทีที่66ถึงแม้ว่าในครึ่งแรกตราไก่ฝรั่งเศสจะยิงจุดโทษไม่เข้านะครับเพราะลูกสาประตูของมอร์โกเนี่ยเหนียวจริงๆแล้วก็คนนี้เนี่ยเก่งเรื่องของการเซฟจุดโทษยาซินบูนูนะเอ็มบัปเป้ได้จุดโทษแล้วยิงไปทางซ้ายมือผู้รักษาประตูพุ่งปัดได้แล้วก็สังเกตนะฟุตบอลโลกคราวนี้ใครจะดูไฮไลท์เนี่ยถ้ายิงประตูไปฝั่งซ้ายมือผู้รักษาประตูนะครับก็ส่วนใหญ่ผู้รักษาประตูจะเซฟได้นะก็ครึ่งแรกยิงไม่เข้านะผู้รักษาประตูของโมร็อกโกเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์เซฟจริงๆครึ่งแรกเนี่ยแทบจะไม่ได้บุกยิงใส่ฝรั่งเศสเลยอะนะจนถึงท้ายเกมอะได้ฟรีคิกแต่ยิงออกหลังไปครึ่งหลังนี่ฝรั่งเศสเจาะแล้วเจาะอีกจนได้ประตูแล้วครับเคลียร์เอ็มบัปเป้แล้วก็อุสมานเดมเบเล่มีไอ้หวะบาดเจ็บด้วยสำหรับเคลียร์เอ็มบัปเป้นะแต่ว่าน่าจะหายทันแหละนะครับฝรั่งเศสก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปรอเจอผู้ชนะระหว่างสเปนหรือเบลเยียมที่จะเตะกันนะครับกระทิงดุหรือจะควิดกับปริศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมนะผู้ชนะนะก็จะไปเจอทีมเต็งตราไก่ฝรั่งเศสนะครับเอ็มบัปเป้ยิงไปลูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นการเพิ่มสถิติการยิงประตูเป็น8ประตูในฟุตบอลโลกคนนี้นะครับยิงเพิ่มเป็น20ประตูนะในฟุตบอลโลกทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นรองดาวซันโวตามหลังแค่เลเวลเมสซี่นะซึ่งไปรอในรอบรองแล้วนะฮะแค่ลูกเดียวนะครับนะฮะก็เป็นการวัดกันแล้วนะครับ27ปีแล้วนะเมสซี่ก็โอ้โหหลัก40อ่ะคิดดูนะฮะแล้วก็2คนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วกองหน้าก็เก่งกันทั้งคู่เลยนะครับก็สเปนกับเบลเยียมแข่งกันนะสุดสัปดาห์นี้แล้วก็จะเจอกับฝรั่งเศส15กรกฎาคมนะครับ
เรื่องของใบดงใบแดงนะครับทางด้านของทางด้านของชาเดลคอนซากองหลังของอังกฤษนะที่โดนใบแดงนัดที่อังกฤษชนะเม็กซิโก 3-2 อ่ะนะครับแล้วก็เจอใบแดงโดยตรงนะเพราะไปพุ่งสกัดเนี่ยหงายปุ่มสตั๊ดใส่กองหลังเม็กซิโกใส่ผู้เล่นเม็กซิโกนะครับก็อังกฤษก็พยายามจะกดดันฟีฟ่าเหมือนกันว่าโอ้โหใบแดงควันซาเนี่ยเยอะเกินไป2นัดให้ยกตัวอย่างใบแดงของนักเตะสหรัฐครับฟอลารินโบโดกันน่ะที่โดนใบแดงเหมือนกัน สไตล์เดียวกันนะพุ่งสกัดเหมือนกันแต่ว่าแหมทางด้านของประธานาธิบดีมิตรโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปกดดันฟีฟ่าเขาว่าอย่างนั้นนะให้พักโทษ1ปีแม่ดูสิก็ทำไมเรื่องของทางด้านของแกเรฟอนควันซานะเล่นแบ็คเซนเตอร์ได้เล่นแบ็คขวาได้นะก็ไม่ได้ลงแข่งขันให้กับอังกฤษแหละนะครับ ก็โดนแบน2นัดอ่ะนะครับนัดที่เจอกับนอร์เวย์นะถ้าเข้าสู่รอบรองก็ไม่ได้ดูอีกนะไม่ได้เล่นอีกรอบชิงนั่นแหละครับถ้าอังกฤษเข้าชิงนะครับนะฮะก็รอลุ้นกันนะครับใครที่เป็นแฟนฟุตบอลนะย้ำอีกครั้งนึงสำหรับจัสนะครับจัดให้ดูฟรีนะ2คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเช้าวันที่เช้าวันที่12มี2คู่เลยคู่แรกตี4นอร์เวย์กับอังกฤษแล้วก็คู่ที่2นะครับอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะเช้าวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวค่อยย้ำกันอีกครั้งนึงที่สวนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟบริเวณลานตัวหนอนเนี่ยนะครับประตูเปิดเวลา 4:00 น.นะฮะจอยักษ์เชียร์สดกิจกรรมของรางวัลเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นนักวิ่งที่ออกกำลังกายทุกเช้าที่สวนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะครับไปวิ่งออกกำลังกายกันนะเสร็จแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานนะครับเผื่อจะได้กิจกรรมเผื่อจะได้เรื่องของรางวัลกลับบ้านด้วยชมฟรีนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเรื่องของฟุตบอลนะครับไปกันที่กอล์ฟครับการแข่งขันกอล์ฟรายการสิงห์ NSDF The Win ที่ The Vintage Club นะก็แชมป์เป็นของนักกอล์ฟที่นำตั้งแต่วันแรกนะจนถึงวันที่3นะครับก็คือกุลธิดาพรหมพันธ์นะครับนักกอล์ฟวัย25ปีจากปทุมธานีบ้านผมเองปทุมธานีนะครับนำ3วัน12อันเดอร์พาร์นะฮะ204คว้าแชมป์แรกในรอบ4ปีนะครับในการแข่งขันไทย LPGA รายการสิงห์ NSDF Lady Championship 2026ครับรายการนี้ชิงเงินรางวัล 1,500,000 บาทที่สนาม The Vintage Club พา72ระยะ 6,404 หลาที่สมุทรปราการวันนี้นะครับซึ่งรายการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับนะครับแข่งแบบ3วัน54หลุมนะครับก็โปป๊อปกุลธิดาเนี่ยเขาได้แชมป์ไชน่า LPGA เมื่อปี2006เมื่อต้นเมษายนที่ผ่านมาที่จีนนะครับแล้วก็กลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยในรายการไทย LPGA นะครับก็โชว์ฟอร์มดีนะครับนำมาแต่วันแรกวันที่2และวันที่3นะครับเงินรางวัล 200,000 บาทก็เป็นแชมป์ LPGA ในรอบไทย LPGA ในรอบ4ปีนะครับอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เคยทำไว้เมื่อปี2019ที่ Royal Hill แล้วก็ปี2022ที่ Uniland นะครับก็บอกว่าดีใจมากนะที่ได้กลับมาได้แชมป์ที่ประเทศไทยนะครับบอกว่าพอใจนะถึงแม้ว่าจะพัดไม่ค่อยดีในวันสุดท้ายแต่ก็กลับมาได้เล่นก็ดีใจแล้วแค่ดีใจนะดีใจแล้วที่ได้กลับมาเล่นในไทย LPGA Enjoy มากและมีความสุขมากแล้วแต่ได้แชมป์ก็ถือว่าเป็นความสุขมากกว่าอีกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกองเชียร์ที่ติดตามเชียร์นะครับรองแชมป์เป็นของโปรมุขครับพระคินกวินปกรณ์นะฮะจากสมุทรปราการใช้เป็นแชมป์ไทย LPGA ปี2024นะครับแมตช์ฉลอง100ปีสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแล้วก็ได้แชมป์ไต้หวัน LPGA เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฉลองวันเกิดวัย35ปีได้รองแชมป์ร่วมนะ8อันเดอร์พาร์เท่ากับโปรโบนัทนัททริกานะครับแสนสายนะครับสาวกอล์ฟวัย19ปีจากกรุงเทพแชมป์คัลเลอร์ทัวร์2025ที่เชียงใหม่แล้วก็น้องมีมี่ครับสาริษาพจนาใสนะครับนะจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทแชมป์คลัสเตอร์ทัวร์2026ที่แหลมฉบังนะครับเป็นสาริสาก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นคะแนนที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งพิธีมอบรางวัลวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากด้านของคุณสาสินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับคุณนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณนิรบลนันทาพิสัตนะครับกรรมการบริหารสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับแล้วก็คุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะครับร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬานะครับสนามต่อไป22ถึง24กรกฎาคม2569นะครับที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับสุวินทวงศ์นะฮะที่วินเซอร์พาร์คแอนด์
กอล์ฟคลับสวินทวงนะครับ 22-24 กรกฎาคมนะครับสิงห์ NSDF Lady Open นะครับก็ติดตามกันนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะกอล์ฟเมเจอร์รายการใหญ่เลยแหละคราวนี้รายการใหญ่ก็คือเมเจอร์รายการที่4ของปีรายการเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสครับเปิดฉากขึ้นเมื่อวานนี้นะตามเวลาของฝรั่งเศสนะครับซึ่งนักกอล์ฟไทยที่แข่งขันรายการนี้มีโปรเมเอเรียจุฑานุการโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจโปรเปียโนอภิชยายุบลนะฮะทำผลงานดีที่สุดในหมู่สาวไทยในกลุ่มสาวไทยที่ไปแข่งขันนะครับประเดิม35ร่วม1อันเดอร์พาร์นะครับส่วนโปรชิโน่นะครับนักกอล์ฟมือ2ของโลกชาวไทยฮะโปรชิโน่ซึ่งเคยคว้ารองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะก็ปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์เพราะว่าไปเซตเดทแพ้เซตเดทนะเพย์ออฟแพ้เกรซคิมจากออสเตรเลียนะก็วันนี้ก็ตีในวันแรกนะ1โอเวอร์พาร์ที่69ร่วมนะครับผู้นำยังเป็นอากิอากิอิวาอิจากญี่ปุ่นนะ8อันเดอร์พาร์โหนำเยอะมากนะวันแรกเนี่ยนะครับแล้วก็มีเปรังเดลากัวนะฮะจากฝรั่งเศสอันดับที่2

เวิลด์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026 38นะฮะเชียร์ก้องนะเชียร์ก้องนะก้องสมเกียรติจันทรากลับมาแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์หลังจากที่ไปช่วยทีม Honda HRC แข่งซูซูกะ8ชั่วโมงมาแล้วนะครับไปแข่งขันสนามที่8ครับที่โดนิงตันพาร์คสหราชอาณาจักรครับ10-12กรกฎาคมนี้เริ่มแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยนะหมายเลข35รถแข่ง Honda CBR 1000RRR หมายเลข35นะครับเดินทางถึงสนามก็ทดสอบเรื่องของความเร็วทดสอบสนามทดสอบเรื่องรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในสนามนี้นะครับ Honda HRC ครับได้เพื่อนซีของก้องครับทีมเมทแจ็คดิกสันนะฮะจากอังกฤษนี่กลับมาแข่งขันที่บ้านของตัวเองได้สำเร็จนะฮะเพราะว่าป่วยเจ็บจากอุบัติเหตุนะฮะนี่ผ่านความฟิตกับคัมแบ็กกลับมาแข่งขันในสนามบ้านเกิดเรียบร้อยนะแจ็คดิกสันนะครับเวิลด์ซูเปอร์ไบค์สนาม8นะครับวันนี้ซ้อมนะครับจับเวลาควอลิฟายซูเปอร์โพลวันเสาร์พรุ่งนี้ช่วงค่ำๆตามเวลาในไทยก็ดวลเรสแรกนะครับแล้วก็21:30 นก็นะรอติดตามกันส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรอบซูเปอร์โพลเรสเวลา17:00 นแล้วก็เรสที่2เวลา21:30 นซูเปอร์ไบค์เวิลด์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยไม่เหมือนกับมอเตอร์จีพีนะครับแข่งขันกันหลายเรสหน่อยนะครับส่วนอีกรายการนึงนะครับ Honda Racing Thailand นะครับเดินหน้าส่งนักกีฬาไปแข่งขันมาเลเซียซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียนะครับนอกจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับนักและทีมแมคานิกของไทยแล้วนะฮะในเวทีแข่งขันระดับโลกนะฮะแต่ว่าไปแข่งขันกับทีมเจ้าถิ่นนี่ที่ผ่านมาสนามแรกเนี่ยโอ้โหนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นมิกธนัทลองปลิวนะแล้วก็โพเดียมของไฮเป็กกฤษดาธนาโชคนะก็ทำใหคู่แข่งขันเจ้าถิ่นอย่างมาเลเซียก็มองนะมองเป็นตาเป็นมันเลยโอ้โหนักแข่งไทยมาบิดคว้าแชมป์สนามที่มาเลเซียนะที่เซปังโอ้โหนะสนามที่2นะครับก็รอลุ้นกันครับ Honda Racing Thailand นะครับก็จะส่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะครับมิกธนัทเนี่ยหมายเลข31นะครับนะ2เรสที่ผ่านมาอันดับที่1นะครับ50คะแนนนะครับขณะที่ไฮเป็กกฤษดานะครับหมายเลข18มี16คะแนนอยู่ที่5นะครับแล้วก็การแข่งขันรายการมาเลเซียซูเปอร์ไบค์เนี่ยในรุ่น MSBK 600เนี่ยนะครับก็แข่งกัน4สนามนี่คือสนามที่2แล้วนะครับติดตามกันนะครับ 11-12 กรกฎาคมนะครับสนามที่2ของมาเลเซียซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซีย 11-12 กรกฎาคมนี้นะครับกลับมาที่ในเรื่องของบ้านเรากันบ้างนะครับเรื่องของฟุตบอลนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของ e-sport นะครับประเทศไทยคว้าแชมป์อันดับหนึ่งในการตารางคะแนนในการแข่งขันเอเชียอีสต์โอเชียเนียนะหลังจากที่ผมรายงานเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งปรากฏว่าในกลุ่มของเราเนี่ยประเภท e-sport นะฮะใน FIFA E-Nation League ประเภทโมบายสัปดาห์ที่3นะแข่งเป็นวันสุดท้าย e-sport ประเภทโมบายสัปดาห์ที่3ของเรามีพงวิทย์นะครับมีจอมคาทามีธนากรมีธวัชชัยนะครับแข่งขันกันนะครับก็นัดแรกนะฮะเราชนะอินโดนีเซียนะครับนะ3-2นะแข่งกัน2เกมนะคะแนนดีที่สุดนะครับเราชนะ3-2นะฮะเราแพ้ญี่ปุ่น2-3นะเราไปเล่นต่อมานะรอบ2เราชนะอินเดีย3-1นะทำให้คะแนนรวมของไทยอันดับ1ในตารางคะแนนนะครับแล้วก็เราได้สิทธิ์ลุยแข่งขัน FIFA E Continental Championship 2026ที่มาเลเซียนะครับแล้วก็มีชาติที่เข้าแข่งขันด้วยรายการนี้ก็คืออินเดียมาเลเซียญี่ปุ่นอินโดนีเซียและเมียนมานะครับนี่คือในรอบสุดท้ายของ Nation League ส่วนเอเชียอีสต์โอเชียเนียนะครับ6ชาติเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ผู้แข่งขันในรอบนี้นะที่กัวลาลัมเปอร์19-22กรกฎาคมในรอบนี้นะที่ไปที่มาเลเซียเนี่ยนะครับแข่งขันกันจะได้ไปแข่งขันรอบสุดท้ายได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันตัวแทนของไทยขออภัยนะตัวแทนของเอเชียไปแข่งขัน FIFA World Cup 2026กรุงริยาดนะครับนะรอลุ้นกันนะครับ19-22สิงหาคมไปแข่งรอบสุดท้ายที่มาเลเซียก่อนนะครับแล้วก็หาตัวแทนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่กรุงริยาดซาอุดิอาระเบียนะครับส่วนอีกงานหนึ่งเป็น eFootball Thailand Pro League 2026ครับ ETPL 2026นะครับแข่งขันกันตั้งแต่28มีนาคมยาวมาถึง5กรกฎาคมนะครับนี่คือฟุตบอลนะในโลกออนไลน์นะครับปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ฉลองการชัยชนะของนักกีฬานะฮะและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มิตรภาพ
ของ e-sport ฟุตบอลไทยนะครับเป็น e-sport นะครับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็ยังคว้าชัยชนะยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะครับคว้าแชมป์ทั้งคอนโซลและโมบายครับก็ถือว่าเป็นจารึกตำนานบริษัทในการถือสถิตินะครับ

0: พี่ดำเนี่ยฮะคว้าแชมป์8สมัยนะครับโอ้โหแล้วก็มียอดเข้าถึง8ล้านครั้งมียอดเข้าชมกว่า9ล้านครั้งนะครับในการแข่งขัน eFootball Thailand Pro League 2026ครับซึ่งในพิธีปิดการแข่งขันนะครับคุณนิตยาเกียรติจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณเอกพลพลนาวีรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับแล้วก็ชื่นชมในชัยชนะแล้วก็วางเป้าหมายต่อไปของการเติบโตของ e-sport ฟุตบอลไทยสู่ในเวทีที่สูงกว่านี้ในเวทีที่กว้างกว่านี้ในระดับเอเชียและระดับโลกต่อไปนะครับแล้วก็มองถึงเรื่องของ e-sport ฟุตบอลนะ e-sport เนี่ยเป็นกีฬาที่ควบคู่กับธุรกิจแล้วก็การตลาดที่เติบโตไปด้วยนะครับนะฮะส่วนไฮไลท์สำคัญนะครับในปีนี้นะฮะรอติดตามสำหรับนักกีฬาหลายคนรอติดตามการแข่งขัน e-sport Thailand Pro League 2026นะฮะจะเข้าไปแข่งขันรายการ e-sport Open Championship 2026รอบ Final ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกนะฮะซึ่งจะแข่งขันกันที่บ้านเรานะฮะ World Final นะครับ e-sport Football Open Championship 2026World Final แข่งขันกัน 25-26 กรกฎาคมนะครับที่สยามพารากอนรอติดตามกันครับนี่คือการแข่งขัน e-sport ระดับโลกนะเป็นสนามสำคัญนะในการผลักดันศักยภาพของนักกีฬาไทยและก็วงการ e-sport นะครับไปสู่สายตาผู้ชมระดับนานาชาตินะครับแล้วก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าเราก็ไม่ใช่น้อยหน้าใครเรายังเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนะครับแล้วก็ความสำเร็จดังกล่าวนะไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพนักกีฬาไทยแต่แสดงให้เห็นว่าอีสปอร์ตนะอีสปอร์ตคือระบบนิเวศการแข่งขันที่สามารถพัฒนาเยาวชนสร้างงานสร้างอาชีพและต่อยอดสู่เวทีโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่อีสปอร์ตนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับก็ตอนนี้เก็บตัวอยู่นะอันโทนิโอซานนะเรื่องนักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026นะซึ่งรายการนี้เราอยู่ร่วมสาย B กับมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับเมียนมาและสปป.ลาวนะครับรายการฮุนไดครับนะรายการนี้นะเราก็ส่งชุดใหญ่ชุดอยู่23มาร่วมกันนะฮะคัดนักเตะนะเพื่อจะแข่งขันรายการใหญ่รายการนี้แหละครับ25กรกฎาคมเจอลาวก่อนไปเยือนลาวนะครับแล้วก็วันที่1สิงหาคมเจอมาเลเซีย4สิงหาคมเจอฟิลิปปินส์แล้วก็8สิงหาคมเจอเมียนมานะครับผู้ชนะเนี่ยนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบบเย้าเยือนนะฮะรอบชิงก็แบบเย้าเยือนนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับอีกงานหนึ่งนะครับเรื่องของฟุตซอลนะกราสรูทฟุตซอลครับวันนี้ที่ห้องประชุมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยภายในราชมังคลากีฬาสถานนะครับมีการแถลงข่าวเปิดตัวสารคดีกราสรูทฟุตซอลนะซึ่งจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวอย่างเป็นทางการนะครับโดยได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดร.อุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนคุณมนุนอุทะกาวรีนะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณกฤษดาสัจกุลนะครับแต่นะครับผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยพลตรีวรวุฒิทองศรีงามหัวหน้าอดีตหัวหน้าข่าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะแล้วก็อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็คุณวันกล้าขวัญแก้วนะครับประธานบริษัทแสนล้านวิชั่นจำกัดนายกสมาคมกีฬานายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์แห่งประเทศไทยครับมีทางด้านของโค้ชโอฮะธนาธรสันทนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็น้องแพรพลอยหัวใจเพชรครับนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับในงานก็มีการเปิดเรื่องของ VTR แนะนำเรื่องของเบื้องหลังในการถ่ายทำนะนักกีฬาและทีมงานนะครับเรื่องของความมุ่งมั่นของเยาวชนความฝันของน้องๆนะนะครับของแต่ละชุมชนนะครับการรูทฟุตซอลคืออะไรครับจุดเล็กๆนะจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวเป็นการจะทำสารคดีจำนวน7ตอนนะความยาวตอนละ 15-20 นาทีนะถ่ายทอดวิถีของเด็กและเยาวชนผู้มีจรรย์ในกีฬาฟุตซอลนะซึ่งต้องฝึกซ้อมท่ามกลางข้อจำกัดของพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน7สนามทั่วประเทศนะครับอย่างเช่นสนามฟุตซอลชุมชนแออัดแฟตดินแดงนะครับณัฐพลสุทธิโรจน์อดีตนักฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรสุราษฎร์ธานีนะครับไปดูแลนะสนามใต้ทางด่วนวัดมะกอกพญาไทนะครับคุณคมพลพิภพอดีตนักฟุตซอลทีมชาติไทยสนามวัดโรงเรียนวัดมูลเหล็กนะครับจังหวัดปทุมธานีเทิดศักดิ์เจริญพงษ์นะฮะนักฟุตซอลทีมชาติไทยจากห้องเย็นท่าข้ามนะครับแล้วก็สนามบนหุบเขาบ้านผาฮีนะครับจังหวัดเชียงรายสุภูตเถื่อนกลางนักฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเวิร์คครับจากสโมสรบูเวฟชลบุรีนะครับสนามป่ากงกลางมีด้วยฮะสนามป่ากงกลางผมเคยเห็นแต่สนามที่เกาะปันหยีนะสนามในทะเลแต่มีสนามป่ากงกลางครับสะพานรักสะพานบางขุนเทียนนะครับแพรพลอยหัวใจเพชรครับน้อง ทีมชาติไทยคนนี้นะนักฟุตซอลทีมชาติไทยไปทำสารคดีที่นี่นะครับนน้องแพรพลอยปัจจุบันอยู่สโมสรสวนสุนันทาอินสปายทีสปอร์ตนะครับแล้วก็สนามกีฬาคนโรงเรียนคนพิการโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆโดยฉัตรชดช่วงนะนักฟุตซอลหูหนวกทีมชาติไทยจากสโมสรการท่าเรือ ASM นะครับแล้วก็สนามในชุมชนมุสลิมชมรมกีฬาร่วมพัฒนาบ้านป่านะโดยธนาธรสันทนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยนะฟุตซอลหญิงอดีตฟุตซอลทีมชาตินะไปดูแลแล้วก็ไปลงในพื้นที่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าสนามในแต่ละสนามแต่ละพื้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าสารคดีชุดนี้นะได้สะท้อนถึงความฝันของเด็กๆที่ไม่เคยเล็กตามขนาดของสนามนะครับนักเตะแต่ละคนนะครับมีนักเตะมีนักฟุตซอลมีบุคลากรในวงการนะครับซึ่งเติบโตจากสนามเล็กๆแห่งนี้แหละครับมาร่วมถ่ายทอดนะจากเกสนามนะครับส่งต่อแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองให้แก่เด็กเยาวชนในชุมชนนะครับรูปแบบนะครับก็สารคดีนะมีการลงพื้นที่ทำความรู้จักกับเจ้าถิ่นสภาพแวดล้อมชุมชนต่อด้วยพูดถึงวิถีชีวิตความมุ่งมั่นและก็ความฝันของเด็กๆก่อนปิดท้ายด้วยไฮไลท์สำคัญนะครับการเปิดวาร์ปสนามในฝันให้กับน้องๆ นะครับแล้วก็เรื่องของสนามต่างๆก็มีการถ่ายทอดเรื่องของสนามด้วยปัญญาประดิษฐ์AI ครับมาจำลองภาพสนามในฝันเพื่อถ่ายทอดให้เป็นไปได้ในอนาคตในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ฟุตซอลของแต่ละชุมชนให้เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ทางชุมชนมากขึ้นนะครับสารคดีชุดนี้นะครับติดตามกันได้นะครับสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่องให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะครับต่อยอดนะครับในรูปแบบสื่อนะครับช็อตฟอร์มคอนเทนต์นะเพื่อให้สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้นะครับติดตามได้สารคดีการ์สรุตฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวนะได้ทุกวันอังคารนะครับ20นาฬิกาทางเพจ Facebook นะครับฟุตซอลปูนปูนนะครับแล้วก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับ14กรกฎาคมตอนแรกรอเชียร์กันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสารคดีการ์สรุตฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวนะครับวันอังคารนะครับ20นาฬิกาทางเพจฟุตซอลปูนปูนแล้วก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับไปดูความฝันของเด็กๆอนาคตเข้าสู่วงการทีมชาติอนาคตเป็นอาชีพที่น้องใฝ่ขวัญ นะครับใฝ่ฝันนะครับในวงการฟุตซอลนะครับเราเป็นกำลังใจให้กับคณะทีมงานนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ครับเวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนก่อเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026คาโรลีนาบุโควาชนะโคโคกอฟผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากการินีพริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยาชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ในชองโกปวงเบิร์บเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์บภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนหทัยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้ภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบเครื่องบดสับอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรวมทั้งมอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะเนื้อสายพันธุ์บอจำนวน20ตัวโดยองคมนตรีได้ตั้งชื่อลูกแพะตัวแรกของธนาคารว่านำโชค พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจำนวน10ครอบครัวสำหรับโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกรมปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะสนับสนุนโรงเรือนและแพะพันบอจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารแพะรวมทั้งวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวขณะที่นายกันวิชัยวนาวิวัฒกุลหรือจอปิประธานกลุ่มธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยสร้างงานและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในเมืองนอกจากเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจากนั้นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนป่าเด็งแหล่งปลูกผลไม้สำคัญของอำเภอแก่งกระจานเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
3: นางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายในการขับเคลื่อนถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมแขนงต่างๆความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยละครหุ่นไทยเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปี2553กำหนดจัดการแสดงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในจังหวัด4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนโคราชจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้2ครั้งณมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและโรงเรียนสภาราชินีตรังจังหวัดตรังและภาคกลาง2ครั้งณโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครภายในงานมีการรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนการทรงงานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาร้อยเรียงและสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อนำเสนอต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการแก้ไขข้อจำกัดในการผ่านด่านชายแดนการตั้งความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักของจังหวัดสงขลานายสุรศักดิ์กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยและยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตจึงต้องให้ความสำคัญกับตลาดนี้มากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT พร้อมเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
6: วันนี้ก็เป็นวันที่ NBT นะคะหรือว่าช่อง11นะคะก็ได้ดำเนินกิจการมาครบ38ปีย่างขึ้นสู่ปีที่39แล้วค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะที่เป็นสื่อของรัฐที่ได้นำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์เป็นสาระข่าวที่ถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะคะก็ขออวยพรให้พี่น้องชาว MT ทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อชั้นเยี่ยมนะคะที่จะคอยบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลคุณภาพชีวิตนะคะแจ้งข่าวสารที่ดีงามที่ถูกต้องเป็นสื่อที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้กับประชาชนคนไทยนี้ตลอดไปค่ะ
5: ทางนี้ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศศาลตายายและพระอินทร์ณบริเวณศาลพระพรหมและลานพระอินทร์จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยทายธรรมณห้องสตูดิโอ4อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก่อนที่คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจะร่วมมอบช่อดอกไม้และกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมอนามัยขับเคลื่อนนโยบายเด็กเกิดน้อยแต่ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพเนื่องในวันประชากรโลก2569เพื่อสร้างทุนมนุษย์รับสังคมสูงวัยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าเนื่องในวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลกซึ่งประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียง 380,000 คนส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า120และมีแนวโน้มก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในเวลาไม่ถึง10ปีทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงมาจากหลายสาเหตุทั้งภาระค่าครองชีพความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปจะกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงระบบสวัสดิการและบริการสาธารณสุขในระยะยาวกรมอนามัยจึงเร่งสร้างเด็กคุณภาพให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการดูแลเด็กอย่างเอาใส่ใจรอบด้านเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทาง โดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพท.32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมกระบวนการใช้เอกสารปลอมขณะเดียวกันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรโดยไม่ต้องเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเองทางด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทพร้อมทั้งริบของกลางเป็นของแผ่นดินกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.4 บริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ที่ระดับความลึก1กิโลเมตรบริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลา 15:05 นวันนี้สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาที่มีการวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติเบื้องต้นมีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ตำบลดอกคำใต้และตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้แต่ไม่มีรายงานความเสียหายโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 ไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่รัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเขากำลังตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างของเขานั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวกรองดังกล่าวหรือไม่ทางนี้รัฐบาลอิหร่านเคยให้คำมั่นที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับพลโทคาเซมโซไลมานีอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิหร่านที่เสียชีวิตจากการถูกกองทัพสหรัฐลอบสังหารในปี2563สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอนัสคัตตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงซีเรียสามารถกุมตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ลงมือก่อเหตุลอบวางระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายพร้อมกันนี้นายคัตตับได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ทั้งนี้เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกำลังปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอันชาราผู้นำซีเรีย สารคดีเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาลญี่ปุ่นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยครอบคลุมสถานประกอบการด้านที่พักอาศัยจำนวน522แห่งทั่วประเทศหรือประมาณร้อยละ 72.2 กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันญี่ปุ่นกำลังเผชิญจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประชากรเกิดใหม่ที่ลดลงรวมถึงค่าตอบแทนในงานภาคบริการที่น้อยกว่างานในภาคการผลิตจนส่งผลให้ภาระงานของพนักงานปัจจุบันเพิ่มขึ้นและเลือกที่จะลาออกจากงานในภาคส่วนนี้ทั้งนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568มีจำนวนพุ่งสูงถึง40ล้านคนและการใช้จ่ายยังสูงเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาญี่ปุ่นถูกลงไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1ประตูต่อ0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้ด้วยจากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทีมตราไก่หนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมสำหรับการแข่งขันในคืนนี้สเปนพบเบลเยียมเวลา 2:00 น.สำหรับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว22ครั้งสเปนชนะ12ครั้งเบลเยียมชนะ5ครั้งและเสมอกัน5ครั้งโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2016เกมนั้นสเปนชนะ2ประตูต่อ0สโมสรเชลซียอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาล 2026-2027 โดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีตัวอลอนโซได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรว่าเชลซีกำลังดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมพร้อมระบุว่าความสำเร็จเกิดจากการทำงานอย่างมีคุณภาพการตัดสินใจที่ถูกต้องและการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งโดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานของทีมและบรรลุเป้าหมายร่วมกันศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศคาโรลีนามูโควานักหัวสาวมือ10ของรายการจากเช็กเอาชนะโคโค่กอล์ฟมือ7จากสหรัฐอเมริกา2-1เซต6-2 1-6 7-6 ไทเบรก12-10ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับลินดานอสโควานักหวดมือ9เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะมาตาคอสยุกมือ12จากยูเครน2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันโครงการคนต้นแบบกีฬาเปิดตัวรายการสารคดี Grassroots Futsal จากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวติดตามได้จากรายงาน
11: นายวันกล้าเขาแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านจะมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสัทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปติดตามชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางจัดโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าอยากให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
12: เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องฟุตซอลผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะ
11: ร่วมติดตามได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.พี่7 กัจจนาคุณรายงาน
10: คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรหรือ FIB มีมติให้นารายูไนเต็ดไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันไทยลีก2หลังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งเนื่องจากนารายูไนเต็ดไม่ได้ทำคลับไลเซนซิ่งสำหรับแข่งขันในไทยลีก3ฤดูกาล 2026-2027 ส่งผลให้ทีมจะต้องเริ่มใหม่ในไทยแลนด์เซมิโปลีกในฤดูกาลหน้าแทนหากยังทำทีมต่อทั้งนี้นารายูไนเต็ดยังสามารถยื่นอุทธรณ์ผลพิจารณาผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ทันทีโดยจะใช้เวลาพิจารณา2สัปดาห์หลังจากนี้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมะเชื่อพิชิตในวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
13: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะโดยวรรณกรรมพานแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของมีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลเป็นผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

มันเป็นเรือประมงลำใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นมานับเป็นบุญวาสนาเจ้าของเรืออย่างยิ่งมีใครสักกี่คนสามารถครอบครองนาวายักษ์ขนาดนี้ได้แต่มิใช่เท่าแก่ตั๊กจะได้เรือลำนี้มาแบบง่ายๆเขาต้องลงทุนลงแรงมากมายมหาศาลโดยเริ่มจากต้องสร้างความศรัทธาต่อประชาชนเพื่อให้เรือเขามาเป็นผู้รับสัมปทานจับสัตว์น้ำทุกชนิดในเขตทะเลไทยวันเริกงามยามดีปล่อยเรือใหญ่สู่ทะเลใครต่อใครมาแสดงความยินดีอย่างมืดฟ้ามัวดินแม้วัยจวน80ปีแต่เท่าแก่ตักดูอ่อนกว่าอายุจริงมีรอยยิ้มอิ่มเอมบนใบหน้าเขาต้อนรับแขกเรือเราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยภรรยาและลูกหลานมาร่วมงานครบถ้วนส่วนมหาเศรษฐีลำดับต้นๆของประเทศย่อมไม่พลาดโอกาสมาแสดงความยินดีกับเท่าแก่ด้วยเหมือนกันฉันมองออกว่ามีเจ้าสัวบางคนมิชอบเท่าแก่นักแต่ความรู้สึกชังถูกซ่อนไว้ในหลืบลึกของหัวใจเดิมทีพวกเขาเคยเป็นคู่แข่งด้านธุรกิจกันมาแต่พอสัมปทานใหญ่สุดในประเทศตกเป็นของเท่าแก่ตั๊กมีหรือใครจะคิดแข่งข้อกับเขายังเปิดเผยใช่ว่ามังกรชรามิรู้เท่าทันแต่เท่าแก่ตั๊กถือว่าตัวเองอยู่บนบัลลังก์สูงสุดชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกได้เสมอทุกคนเปรียบเหมือนตกเป็นเบี้ยล่างของเขาคำกล่าวแสดงความยินดีต่อเจ้าของเรือใหญ่เปล่งจากปากนักธุรกิจและข้าราชการระดับสูงที่มาร่วมงานไม่ขาดสายพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือจัดเต็มอัตราศึกพราหมณ์ชุดขาวเจ้าพิธีอัญเชิญเทียนเฟยพระชายาแห่งสวรรค์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพคุ้มครองทางทะเลช่วยให้ผู้ใช้เรือเป็นพาหนะปลอดภัยในการเดินทางชาวจีนเชื่อว่าพระนางเทียนเฟยสามารถบันดาลให้คลื่นลมสงบบันดาลให้เกิดลมเพื่อขับไล่โจรสลัดรวมถึงเสกสร้างม่านหมอกเพื่อกำบังตาจากเหล่าโจรร้ายและช่วยดลบันดาลให้การเดินทางราบลื่นได้เสมอครั้งหนึ่งเจิ้งเหอผู้บัญชาการทหารเรือจีนประสบพายุร้ายกลางทะเลจึงขอให้เทียนเฟยช่วยคุ้มครองคลื่นลมสงบได้ราวปาฏิหาริย์เมื่อเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาเขาได้ทำพิธีบวงสรวงเทียนเฟยความเชื่ออันนี้เผยแพร่ในหมู่คนไทยจนกลายเป็นรากฐานค่านิยมมาจนถึงปัจจุบันเครื่องบวงสรวงสมฐานะเรือลำใหญ่ของประเทศผ้าสามสีกระดาษเงินกระดาษทองธูปดอกไม้น้ำกิ่งทับทิมรวมถึงขนมและอาหารเช่นจันอับเป็ดต้มปลาหมึกแห้งเนื้อหมูสามชั้นข้าวผลไม้ทุกอย่างถูกนำไปไว้ที่โขนเรือพราหมณ์กล่าวอัญเชิญเทพเทียนเฟยหรือแม่ย่านางมารับเครื่องเส้นไหว้ขอพรให้คุ้มครองทุกชีวิตของคนบนเรือรวมถึงขอให้การเดินทางประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายชาวเรือมีความเชื่อว่าโขนเรือเป็นที่ประทับของแม่ย่านางบริเวณนี้เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ในเรือถือเป็นเสาเอกของลำนาวาทุกคนต้องเคารพกราบไหว้ห้ามลบหลู่โขนเรือถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะนำความเดือดร้อนมาสู่คนในเรือแม้ปัจจุบันความเชื่อนี้คลี่คลายลงไปมากแต่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้น้อยคนจะกล้าเพิกเฉยแม้เท่าแก่ตักเชื่อมั่นว่าตัวเองอยู่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่คล้ายสายลมเอื่อยเฉยไม่มีผลใดกับโลกแห่งความจริงแต่ที่เขามิได้ละเลยในเรื่องนี้มิใช่ว่ากลิ่นเกรงแม่ย่านางแต่ต้องการให้ผู้คนเห็นบารมีของตัวเองมากกว่าฤกษ์งามยามดีมาถึงเรือเคลื่อนลำออกจากท่าอย่างสง่างามเสียงปรบมือและเสียงชัยโยโห่ร้องดังก้องมนุษย์ทุกผู้นามคล้ายฝากความหวังไว้กับเรือใหญ่ลำนี้ฉันรู้ดีเท่าแก่ตักปรารถนาผลประโยชน์สูงสุดจากการเดินเรือประชาชนทุกคนต้องการส่วนแบ่งจากงานครั้งนี้ด้วยสัมปทานเป็นของเท่าแก่ตักก็จริงแต่เขาต้องแบ่งปันให้ประชาชนทุกคนตามเงื่อนไขของสัมปทานเท่าแก่ไม่มีตำแหน่งใดในลำเรือมิได้เดินทางไปกับเรือเขาบอกกับใครต่อใครอยู่เสมอว่าแก่แล้ว
ขอเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทำงานดีกว่าใต้กงเรือลำนี้คือลูกชายคนเล็กของเท่าแก่ตั๊กเขากำหนดให้ทายาทสุดที่รักรับตำแหน่งสูงสุดในการปฏิบัติการครั้งนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าเท่าแก่เชื่อในศักยภาพของลูกชายหรือเชื่อมั่นในสติปัญญาของตัวเองว่าสามารถดูแลทุกเรื่องได้ฉันเพิ่งเห็นใต้กงหนุ่มคนนี้เขาอายุเพียง30กว่าฉันคิดว่าเขาอาจจะนำนาวาไปได้ด้วยดีเพราะท่าทางเฉลียวฉลาดเหมือนพ่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการประมงจากเมืองนอกข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือเขามิเคยทำงานในเรือมิเคยมีตำแหน่งใดในลำเรือแต่หนนี้กลับกลายเป็นคนสำคัญที่สุดในเรือใหญ่ลำนี้เหล่าบริวารของเท่าแก่ตั๊กคุยกันแว่วมาเข้าหูพวกเขาส่วนมากมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่ามีปัญหาแม้ใต้กงไม่มีประสบการณ์แต่รอบตัวเขาเต็มไปด้วยขุนศึกระดับเจ้าแห่งน่านน้ำประการสำคัญมีหรือเท่าแก่ตั๊กจะยินยอมให้ลูกชายประสบภัยพวกเขาเชื่อว่าเท่าแก่คือผนังทองแดงกำแพงเหล็กเขาต้องพยุงสายเลือดของตัวเองให้เดินทางได้อย่างมั่นคงตลอด4ปีของสัมปทานเรือใหญ่บรรทุกความหวังของผู้คนแล่นสู่ทะเลกว้างคลื่นลมราบเรียบเทียบได้กับนิมิตหมายอันดีงามของการเดินทางไอ้กงหนุ่มเปี่ยมความเชื่อมั่นดูเขามิได้กังวลใจในเรื่องใดนักแววตาช่างเด็ดเดี่ยวคำพูดเด็ดขาดดังบิดาฉันรู้จักเท่าแก่ตักดีเราเคยลงเรือลำเดียวกันมาสองรอบสัมปทานแล้วเขาเป็นใต้กงเก่งที่สุดในสายตาฉันแต่ด้วยความสูงวัยและอาการป่วยเรื้อรังทำให้ต้องสละตำแหน่งสูงสุดในเรือแล้วมอบให้ลูกชายดูแลแทนทะเลกว้างใหญ่เกินใครต่อใครจะเข้าใจได้ทั้งหมดทะเลยิ้มทะเลเศร้าทะเลร้องไห้ทะเลหัวเราะคล้ายสับเปลี่ยนอิริยาบถตลอดทุกช่วงเวลาบางครั้งทะเลเรียบสงบบางครั้งทะเลรวนเรบางครั้งทะเลพิโรธกลาดเกลียวแต่ช่วงแรกออกจากฝั่งมิมีปรากฏการร้ายใดเข้ามากล้ำกลายยี่ชิวเป็นตำแหน่งรองจากใต้กงในเรือลำนี้มียี่ชิวหลายคนทุกคนแบ่งงานกันตามที่ถูกกำหนดบางคนดูแลด้านบุคลากรบางคนดูแลด้านสาธารณสุขบางคนดูแลความสงบเรียบร้อยบางคนดูแลด้านความปลอดภัยบางคนดูแลด้านการจับสัตว์น้ำบางคนดูแลด้านการหาขุมทรัพย์ด้านพลังงานฉันรู้จักและคุ้นเคยกับยี่ชิวหลายคนบางคนเคยเป็นคนใกล้ชิดเท่าแก่ตักเมื่อครั้งเป็นใต้กงจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อพวกเขาได้รับคำสั่งมาดูแลใต้กงคนใหม่เพราะถือว่าพวกเขามาจากครอบครัวเดียวกันแต่มีบ้างบางคนมาจากเรือสัมปทานอื่นซึ่งเคยเป็นคู่แข่งของเท่าแก่วันนี้เท่าแก่ตักได้สัมปทานครั้งใหม่พวกเขาจึงเปลี่ยนฝ่ายเฮโลมาอยู่ด้วยฉันไม่รู้ว่านี่เป็นการทรยศเจ้านายเดิมหรือเป็นเรื่องปกติในวงการนี้สามยี่ชิวสำคัญในการเดินทางครั้งนี้คือยี่ชิวชวนยี่ชิวอูและยี่ชิวบุ๋ยทะเลครุขระคล้ายถนนลูกรังลมฝนขึ้นมิฟังคำสั่งของผู้คนบ้างพัดคล้ายรูปร้ายบางครั้งคล้ายชโลมกล่อมเกลาหัวใจมนุษย์บางกระโจนใสเหมือนจู่โจมราวมิให้ตั้งหลักใต้กงหนุ่มบางครั้งดูมีความสุขกับงานในหน้าที่บางครั้งคล้ายตื่นตกใจแต่เป็นเพียงชั่วขณะเพราะหัวใจเขากล้าแกร่งไม่น้อยประกอบกับมียี่ชิวรายล้อมอารักขาอย่างมีค่าสายตาทุกคืบทุกศอกของทะเลเหมือนมีเบาะทองรองรับเขาอยู่เสมอหน้าน้ำกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ความจริงเรือประมงลำนี้มิได้มีหน้าที่จับสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียวและธาตุในทะเลลึกเป็นขุมทรัพย์อีกประการหนึ่งที่พวกเขาต้องเสาะแสวง
โดยเฉพาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่มีปริมาณมหาศาลหลายปีผ่านมามีการค้นพบและนำมาใช้ประโยชน์มากแล้วแต่น่าจะมีอีกมหาศาลที่รอการค้นพบเพียงแต่เรื่องราวเหล่านี้ถูกปิดเงียบรู้กันดีเฉพาะกลุ่มคนบนเรือและนักวิชาการเรื่องนี้เท่านั้นภาระนี้ถูกปิดบังต่อสายตาคนทั่วไปเพราะมันเกี่ยวพันกับประโยชน์เล่นลับบนเรือใหญ่มียี่ชิวเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเท่าแก่ตักคล้ายรู้ฟ้ารู้ดินรู้สิ้นมหาสมุทรเขาเตรียมทีมงานไว้ครบถ้วนแล้วนายท้ายเรือผู้ควบคุมทิศทางของการเดินเรือทำหน้าที่นำเรือไปตามภารกิจแผนทุกอย่างถูกวางไว้ตั้งแต่รู้ว่าได้สัมปทานในครั้งนี้อินเนียทำหน้าที่คอยดูแลเครื่องยนต์ล้วนคัดเลือกมาจากคนมีฝีมือชั้นเลิศและประสบการณ์สูงถ้าระบบเครื่องมีการชำรุดพวกเขามีความสามารถพอแก้ไขได้แต่ฉันไม่รู้หรอกว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นจริงๆพวกเขาจะพยุงให้เรือเดินทางต่อไปได้หรือไม่ข้าวปลาอาหารในการเดินเรือมีบรรดาเจ้าสัวใหญ่สนับสนุนเต็มที่ห้องเสบียงมีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมแน่นขนาดจุมโภประจำเรือเป็นพ่อครัวชั้นเยี่ยมระดับโลกส่วนมือรองจากจุมโภทุกคนเป็นเชฟลำดับต้นๆของประเทศพูดกันง่ายๆว่าเรื่องอาหารการกินไม่มีใดน่ากังวลเท่าแก่ตักเป็นห่วงลูกชายคนเล็กมากในเรื่องนี้จึงจัดแม่ทัพโภชนาการมาให้อย่างล้นหลามแน่นอนระดับผู้ใหญ่บนเรือพลอยสุขสำราญไปกับเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้บนเรือเต็มไปด้วยยอดฝีมือทุกสรรพศาสตร์แต่เท่าที่ฉันสัมผัสใน

ผู้ที่เรียกตัวเองว่าชำนาญการคล้ายดังเป็นของปลอมบางครั้งฉันเห็นเขาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากกว่าการทำเพื่อส่วนรวมปรากฏมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยปลีกตัวแยกจากกลุ่มใหญ่น่าจะเป็นเพราะคนในเรือมิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตั๊กทั้งหมดแต่เกิดจากการรวมตัวของคนหลายกลุ่มพวกเขาถูกกระแสทานแห่งผลประโยชน์พัดพาเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อครอบครองสัมปทานยักษ์ในหนนี้ดังนั้นนี่จึงคล้ายเป็นการรวมตัวกันอย่างล้มหลวมกมลสันดานในหัวใจแต่ละคนเริ่มปรากฏปากที่เคยบอกว่าจะจับมือกันเริ่มคลอนคลายจะว่าเป็นเพราะขึ้นลมในทะเลก็มีใช่เพราะทุกคนต่างอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่มันเป็นตัณหาของผู้ยึดมั่นเงินตราและเกียรติยศของตัวเองมากกว่าฉันมองออกว่าต่างคนต่างต้องการเป็นใหญ่ต่างคนต่างต้องการผลประโยชน์ส่วนตนแต่มิใช่ทุกคนเลวร้ายไปทั้งหมดฉันเห็นยี่ชิ่วบุ๋ยทำในเรื่องถูกต้องทำนองคลองธรรมเขาพยายามต่อต้านสิ่งไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรแต่ดูคล้ายเป็นมัจฉาน้อยในทะเลใหญ่เขาเป็นคนกลุ่มน้อยในลำเรือเขาคล้ายแกะขาวในกลุ่มแกะดำเพราะมิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตั๊กใต้กงหนุ่มมิได้หนักใจยีชิวรอบกายให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องแถมการติดต่อระหว่างคนบนเรือกับคนบนฝั่งง่ายได้กว่าทุกยุคที่ผ่านมาเท่าแก่ตักเหมือนถอดวิญญาณมาสิงอยู่ในเรือทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใดรอดพ้นไปจากหูตาของเขาได้ฉันมองออกแล้วว่าใต้กงคนใหม่เป็นเพียงร่างทรงของเท่าแก่เขาสุขสำราญจิตราวกับพักผ่อนบนเรือสำราญมากกว่าออกมาหาปลากับเรือประมงยิ่งเรือแล่นออกสู่ทะเลลึกบางครั้งขึ้นลมรุนแรงขึ้นราวต้านการขับเคลื่อนของเรือใหญ่ทั้งทีมปฏิบัติการต้องเปลืองเรี่ยวเปลืองแรงกันทั่วหน้าเพื่อประคับประคองให้เรือเดินทางต่อไปได้ปริมาณสัตว์น้ำจับได้น้อยกว่าการก่อนผู้มีหน้าที่ด้านนี้บางคนมีท่าทีไม่ซื่อสัตย์แม้ห้องเย็นใหญ่ในเรือมีปูปลาอยู่ไม่น้อยแต่ฉันมิแน่ใจว่าวันเรือเข้าฝั่งมันจะมีเหลือสักเท่าใดยิ่งนานวันฉันมองเห็นความร้าวฉานเพิ่มมากขึ้นฉันได้เห็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดฉันได้เห็นคนโง่ที่คิดว่าทุกคนโง่กว่าตัวเองฉันได้เห็นคนโลภที่สักแต่บอกว่าตัวเองเป็นคนพอเพียงฉันได้เห็นคนโกงที่บอกว่าตัวเองเป็นคนยุติธรรมฉันได้เห็นโจรที่ปากบอกว่าตัวเองคือสาธุชนฉันได้เห็นคนอ่อนแอที่เคยคิดว่าเขาเข้มแข็งฉันได้เห็นคนดีที่เคยคิดว่าเขาเป็นคนโง่ฉันได้เห็นความหลากหลายของสันดานมนุษย์รวมถึงลำเรือที่ดูเหมือนความแข็งแรงถูกกระแสการเวลากัดกร่อนเข้าไปทุกทีเรือใหญ่หรูดูดีเพียงภายนอกวัสดุที่ใช้สร้างเรือมีได้มาตรฐานเหมือนที่ฉันคิดฉันนึกถึงอาคารหลังใหญ่กลางกรุงที่ถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างไกลไปถึงพันกิโลเมตรหรือเรือลำนี้คล้ายอาคารหลังนั้นมีทั้งเหล็กเต้าหู้ไม้เต้าหู้บางทีผู้คนบนเรืออาจเป็นคนเต้าหู้ด้วยเหมือนกันฉันเคยคิดว่าคนบนเรือน่าจะมีศักยภาพสูงสุดน่าจะเก่งและเปี่ยมความสามารถแต่หลังจากได้คลุกคลีกับพวกเขามานานวันฉันรู้แล้วว่ามีเพียงไม่กี่คนเป็นของจริงกว่า 90% ล้วนเป็นของปลอมแต่บางครั้งของจริงก็ไม่สามารถเปล่งประกายได้เต็มที่เพราะพวกเขาอยู่ภายใต้ร่มเงื้อมเงาของความมืดดำ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนวันนี้นะคะชื่อตอนว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิตยากรเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการการกรองทุกโครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองทุกโครงการยืนยันโปร่งใสและไม่มีการล็อกสเปค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าทุกโครงการที่จะใช้งบประมาณจากเงินกู้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาโดยยืนยันว่าจะอนุมัติเฉพาะโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการใช้เงินกู้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนกรณีมีข้อสังเกตเรื่องการล็อกสเปคในบางโครงการขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใดโดยทุกข้อเสนอจะต้องผ่านการกลั่นกรองตามขั้นตอนและการอนุมัติใช้งบประมาณยังเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะไม่ยอมให้เกิดการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดชวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและค้นหาพระธุดงค์สูญหายจากเหตุแพแตกบริเวณต้นน้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีพระธุดงค์12รูปประสบอุบัติเหตุแพไม้ไผ่แตกบริเวณต้นน้ำคลองยันพื้นที่บ้านบางจำตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งผลให้พระธุดงค์ได้รับบาดเจ็บ11รูปและสูญหาย1รูปได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงบูรณาการกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 น.เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาพระธุดงค์ที่สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่พระธุดงค์ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง11รูปได้รับการลำเลียงออกจากพื้นที่เพื่อนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงแรงงานเตรียมหารือเมียนมายกระดับบริการศูนย์ CI เพื่อยกระดับบริการโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีใบเสร็จกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งประสานหน่วยงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวโดยปัจจุบันมีศูนย์ CI AI 4แห่งและหน่วยบริการเคลื่อนที่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งออกเอกสารรับรองบุคคลให้แรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 390,000 คนด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมได้เชิญทูตแรงงานเมียนมามาหารือและทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าหัวคิวในศูนย์ CI ทุกแห่งพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมิ่งก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มีนไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึงกิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัด
กรองป้องกันรู้ทันโรคภัยใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากนะครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%กว่าเท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับกับนั่งไม่ได้นะครับทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอนตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาวเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าท่านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอตเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไป

กำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ถ้านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอทแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอทซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดและก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับด้วยได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอทแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอทในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งงงๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่ากระดูกสันหลังสะโพกและก็ข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณย่านวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนซุดและน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งเร่งแก้ไขปัญหาคาดเคลื่อนย้ายสะพานลอยเสร็จภายในคืนนี
4: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนซุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าในวันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกรุงเทพมหานครโดยรฟม.และผู้รับเหมารับผิดชอบในส่วนของการที่จะอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้น้ำและดินมีการไหลท่วมเข้ามาในส่วนของอุโมงค์ในส่วนของกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเตรียมพร้อมและมีการนำอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการกู้ชีพเครื่องสูบน้ำและไฟส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนย้ายสะพานลอยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซ่อมแซมจะมีรถเครนขนาดใหญ่และใช้ตัวยกคานสะพานลอยจำนวน2ชิ้นเพื่อเคลื่อนย้ายออกไปโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงเวลา 2:00 น.ของวันพรุ่งนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความมั่นคงด้านการวิจัยเพื่อความมั่นคงทั้งระบบตั้งเป้า4ปีพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤต
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไทยเดฟเอ็กซ์2026พร้อมประกาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาและกระทรวงกลาโหมเพื่อบูรณาการงบประมาณวิจัยและขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมภายใน4ปีนายชนันท์กล่าวอีกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะปรับรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยจากการให้ทุนเพียงอย่างเดียวไปสู่การร่วมพัฒนาโครงการกับนักวิจัยจนสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงพร้อมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศรับมือทั้งภัยคุกคามทั้งกายภาพและสงครามเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพและการเชื่อมโยงภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและกองทัพรวมถึงการจัดเตรียมโครงการ Defense Grand Challenge เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
3: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเสนอไทยจีนร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานการค้าการลงทุนเพื่อการเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน
6: นายจางเจี้ยนเมื่อเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าจีนและไทยต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยบริษัทจีนได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว ัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์จากจีนลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย8บริษัทมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 120,000 ตำแหน่งพร้อมเสนอให้ทั้ง2ประเทศขยายความร่วมมือด้านพลังงานการค้าการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตเอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่าการลงทุนของจีนในไทยเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยวิสาหกิจจีนส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและมุ่งพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกันในระยะยาวนันทิกากิปาโลรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะวันนี้ก็ศุกร์ที่10กรกฎาคมแล้วนะครับก็ต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะพายุไมซักรู้สึกจะเริ่มอ่อนกำลังแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะก็มีแนวโน้มจะเข้าไต้หวันผ่านจีนทะลุมาถึงไทยได้เหมือนกันติดตามข่าวกันด้วยเนาะจะได้หาทางป้องกันสุขภาพก็เหมือนกันนะก็ต้องป้องกันนะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยชาตินะไม่ป่วยเท่าก็ช่วยชาตินอกจากช่วยตัวเองช่วยครอบครัวแล้วการไม่ป่วยเนี่ยถือว่าช่วยชาติได้ทางอ้อมเลยคุณผู้ฟังครับแล้วก็การไม่มีโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐครับแต่ว่าไม่เป็นไม่มีเนาะก็ต้องป่วยก็ต้องเจ็บไข้กันแต่ว่าเราก็ต้องรู้ต้นสายปลายเหตุว่าเราป่วยเนี่ยเราเป็นอะไรนะจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็กระบวนการรักษาก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนกันเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการรักษาจะรักษาแบบไหนแผนปัจจุบันแผนไทยแพทย์ทางเลือกนะหรือว่าจะมีสูตรอื่นๆที่พอจะเชื่อถือได้นี่ก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าต้องรู้ก่อนนะต้องรู้สาเหตุของโรคนะโรคมันเกิดจากอะไรและการรักษาเนี่ยจะรักษาอย่างไรได้บ้างสมุนไพรใช้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะใช้ไม่ดีใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาทำเข้าใจทุกตัวก่อนจะใช้นะฮะคืนนี้เราเน้นแพทย์แผนไทยครับเพราะว่าหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้หมอปอนครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยมาเป็นวิทยากรประจำค่ำคืนนี้นะคุณหมอก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันก่อนแล้วก็พักเบรกเสร็จก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับหมอปอนอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: โอเคครับอ่ะเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
3: ครับผมก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
2: ครับ
3: วันนี้เนี่ยเราก็เป็นอีกวันนึงของสัปดาห์ที่ฤดูกาลไม่แน่นอนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีนะครับผมอย่างน้อยสุขภาพดีก็เราก็คนนึงแหละที่ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเจ็บป่วยอย่างน้อยก็นึกถึงการใช้ยาสมุนไพรบรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนได้นะครับผมวันนี้เราก็จะมากันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับผมเราเนี่ยก็จะมากันที่เรื่องของฝ่าเท้าหรือว่าส้นเท้านะฮะก็จะมาในเรื่องของรองช้ำนะครับวันนี้รองช้ำนี่จริงๆช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะเพราะว่าคนเราทำงานเยอะเนาะเดินทางเยอะยิ่งช่วงที่ผ่านมามหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหากใครได้ไปเนาะก็มีพื้นที่ให้เดินเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆต่อให้ไม่มีงานมหกรรมหรือว่ามีงานอะไรนี้เราก็จะต้องใช้ชีวิตประจำวันในลักษณะของการยืนหรือการเดินอยู่แล้วนะครับผมโรคนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะครับผมไหนจะช่วงฝนตกอีกวิ่งล้มเดินพลาดอะไรนี้มีเจ็บมีเกร็งแน่นอนนะครับผม
2: ครับ
3: ก็มาดูกันเลยนะครับ คำว่ารองช้ำเนี่ยก็ตรงตัวเลยนะครับผมรองในที่นี้ก็หมายถึงรองที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเรานะครับรองช้ำก็ช้ำเนี่ยก็คือการเจ็บการระบมนะครับรองช้ำก็คือโรคที่เกิดจากการรองรับการกระแทกของฝ่าเท้าและอุ้งเท้านะครับผมคือเขาไม่ได้เจาะแค่เฉพาะส้นเท้าอย่างเดียวนะรองช้ำนี่คือเป็นได้ทั้งฝ่าเท้าและอุ้งเท้าแล้วก็ส้นเท้าเลยนะครับ
2: ครับ
3: เกิดขึ้นในขณะที่เราเนี่ยยืนเดินนะครับหรือมีการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าคือหมายถึงว่าอ่ะไม่ต้องยืนเดินเยอะแค่คุณแบกรับน้ำหนักแล้วมีการทิ้งน้ำหนักลงไปเนี่ยมันก็ลงที่ฝ่าเท้าเต็มๆไปแล้วทำให้อุ้งเท้าของเราเนี่ยมันแบนราบกับพื้นนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยเท้าของเราเนี่ยมันจะมีแอ่งใต้ฝ่าเท้าอยู่นะครับผมคือเท้าเนี่ยถ้าสมมติว่าในเท้าคนที่ปกตินะครับเวลาเราสมมติเราไปเข้าห้องน้ำมาเท้าเราเปียกน้ำแล้วเราไปเหยียบพรมที่มันเป็นสีตัดกับเท้าเราหน่อยเราก็จะเห็นเงาน้ำเนาะโดยปกติเนี่ยถ้าเราลงเท้าโดยคนปกติเนี่ยตรงด้านไหนมันจะงุ้มมันจะเว้าครับผมรูปเงาเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นเท้าแบบเว้าๆเหมือนในแบบสติ๊กเกอร์หรือในอะไรที่เราเคยเห็นการ์ตูนกันนะฮะ
2: ครับ
3: แต่ในคนที่เท้าแบนราบไปกับพื้นเนี่ยคือเขาเรียกโรคเท้าแบนเนาะเวลาสมมติเปียกน้ำแล้วเหยียบลงไปกับพรมเนี่ยมันจะเป็นเต็มแผ่นเท้าขึ้นมาเลยนะครับผมความเว้าความโค้งเนี่ยมันหายไปนะฮะพูดง่ายๆคือในรองช้ำเนี่ยพอลงน้ำหนักปุ๊บเท้าเราแบนราบกับพื้นเนี่ยแรงที่กระทบลงมาเนี่ยจะทำให้เกิด แรงตึงตัวระหว่างตัวเท้ากับส้นเท้าเนี่ยมากขึ้นนะครับผม
2: ครับ
3: จนถ้ามันมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเสียหายอักเสบแล้วก็อาจจะเกิดเป็นผังผืดแล้วก็พอใช้งานเรื่อยๆอีกมันก็จะวนไปเรื่อยๆมีการอักเสบสะสมเรื่อยๆจนเกิดการฉีกขาดของเอ็นฝ่าเท้าคือการฉีกขาดในที่นี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบางทีเราเข้าใจว่าถ้าเอ็นฉีกขาดมันจะใช้งานไม่ได้เลยไม่ใช่เสมอไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดการฉีกขาดขึ้นมาแต่เล็กน้อยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างแผลทีละน้อยซึ่งพอมันมีการอักเสบขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการปวดบวมขึ้นมานะครับผมตามแถบของตัวผังผืดใต้ฝ่าเท้านี่แหละนะครับผมพอมันเป็นอักเสบมากๆเนี่ยจุดหนึ่งมันจะเป็นจุดที่ปวดครับแล้วพอหายไปเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นความผิดปกติที่เริ่มสร้างความรู้สึกรำคาญเบื้องต้นได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยหลังตื่นนอนจะมีเหมือนอาการเจ็บแปลบนะครับผมเหมือนโดนอะไรแทงที่ส้นเท้าหรือเหมือนแบบปวดแบบปวดแสบร้อนเหมือนโดนของร้อนมาสัมผัสทั้งที่ก็ไม่ได้โดนอะไรนะครับผม
2: uh-huh.
3: บางคนบอกว่าเฮ้ยพอลงจากเตียงแล้วได้เดินสักหน่อยดีขึ้นเฉยเลยแต่ก็อาจจะกลับมาเป็นอีกช่วงก่อนนอนหรือว่าช่วงใช้งานอาการก็จะเป็นหายๆอยู่อย่างนี้นะครับผม
2: ครับ
3: เขาบอกว่าสาเหตุหลักของโรครองช้ำเนี่ยครับผมมันจะมาจากการใช้งานข้อเท้าที่หนักเกินไปอ่ะเมื่อกี้บอกฝ่าเท้าเนาะแต่นี่ก็คือข้อเท้าจริงๆก็คือด้วยกันนะครับผมคือถ้าเราดูตามสรีระเนี่ยคือเอ็นใต้ฝ่าเท้าเขาก็ขึ้นมาที่เอ็นร้อยหวายแล้วก็ขึ้นไปที่น่องนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการใช้งานไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนเนี่ยมันลงไปข้างล่างอยู่แหละเดินมากๆวิ่งมากเกินไปนะครับใส่รองเท้าส้นสูงนะครับผมยิ่งสูงมากเท้ามันยิ่งยืดนึกภาพออกนะคุณบรมมันจะเหมือนคนที่ขย่งตลอดเวลาเลย
2: ครับ
3: ใส่รองเท้าส้นสูงใส่รองเท้าพื้นแข็งนะครับใส่นานจนเกินไปนะครับผมหรือแม้กระทั่งผมเลยคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับผมแค่เรายืนเฉยเนี่ยน้ำหนักทั้งตัวเนี่ยผมหนักประมาณ110คุณบรมคุณคิดว่า
2: โอเคครับ
3: 105หรือ110โลเนี่ยมันจะลงไปที่เท้าหมดเลย
2: มันก็ลงที่ต่ำสุดนี่แหละอาจารย์เนาะ
3: ครับผมซึ่งพอน้ำหนักตัวมากเนี่ยมันก็มีแรงกดขึ้นมาครับคุณไม่ได้วิ่งคุณไม่ได้ทำอะไรมันก็มีแรงลงไปแหละนะครับผมหรืออย่างบางคนเนี่ยมีลักษณะของกระดูกเท้าผิดรูปนะครับผมเป็นยิ่งผิดรูปนี่ยิ่งชัดเลยเท้าแบนหรือโก่งมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเท้าแบนก็คือโค้งเนี่ยมันจะแนบไปกับพื้นเลยแต่ถ้าเท้าโก่งเนี่ยมันจะเหมือนกับหลังเท้ามันจะงุ้มตัวขึ้นอันนี้เจอยากหน่อยแต่ถ้าเจอก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้แม้เวลาใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับ
2: ครับ
3: หรือแม้กระทั่งเฮ้ยอยากเฮลตี้จังแต่ยังไม่ได้เตรียมร่างกายเลยไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกไปปั่นจักรยานครับผมถ้าปรับพื้นฐานไม่ดีวอร์มร่างกายไม่ดีเนี่ย ก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติหรือการบาดเจ็บได้
2: บาดเจ็บได้ใช่ใช่ใช
3: ่ครับอันนี้มีอันนึงเป็นโรคขออนุญาตใช้คำว่าโรคคนแก่โรคผู้สูงอายุเขาเรียกโรคกระดูกงอกบริเวณกระดูกส้นเท้านะครับผม
2: อ๋อครับเคยได้ยินเคยได้ยินเหมือนกันครับ
3: เอ็นมันจะผ่านส้นเท้าไปแบบนุ่มๆลื่นๆเลยแต่พอเรามีกระดูกเสื่อมนะครับผมกระดูกเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่กระดูกมันพุ่นมันบางว่ากันไปแต่พอมันเสื่อมเนี่ยร่างกายเขาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเขาก็จะพยายามทดแทนขึ้นมาแต่บางกรณีมันก็จะเกิดแคลเซียมมาเกาะผิดที่ครับผมทำให้มันเป็นนูนขึ้นมาบริเวณถ้าในกรณีของเรื่องเท้าเนี่ยก็จะขึ้นมาที่ตรงฝ่าเท้าเอ้ยขอโทษครับตรงส้นเท้ามันก็จะกลายเป็นว่าอ๋อมันมีเง่งกระดูกเนี่ยเบียดกับตัวเอ็นอยู่นะครับผมทำให้เกิดความเจ็บปวดเวลาเคลื่อนไหวหรืออะไรได้ง่ายเหมือนกันนะครับหรือไขมันนะครับผมไขมันบริเวณส้นเท้าเนี่ยฝ่อรีบตามอายุนะครับผมถ้าให้นึกภาพง่ายๆอ่ะส่วนหนึ่งคือเท้าเราเนี่ยที่มันมีความนุ่มๆหยุ่นๆเนี่ยคือมันมีไขมันเข้ามาด้วยนะครับผมไขมันไม่ใช่ไม่ดีเนาะให้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นเกราะป้องกันให้เราด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าตัวไขมันเนี่ยเขาเสื่อมไปหรือเอาง่ายๆยิ่งเราอายุมากขึ้นเนาะหนังเท้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนึงที่มันจะค่อนข้างจะแข็งได้เร็วมากนะครับผมความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมตัวกระดูกส้นเท้าเนี่ยหรือเอ็นเนี่ยเขาก็จะติดกับพื้นได้ง่ายมากขึ้นทำให้ปัจจัยต่างๆที่ว่ามาเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้อุ้งเท้าและฝ่าเท้าเนี่ยได้รับแรงกระแทกทั้งจากความเสื่อมของตัวเองและจากปัจจัยภายนอกจนเกิดเป็นโรครองช้ำต่อมานะครับผมแน่นอนว่าโรครองช้ำเนี่ยไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงชีวิตนะครับผมแต่ถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับผมหนึ่งเลยอาการปวดเรื้อรังนะครับผมบางคนที่บอกเมื่อกี้เอ้ยตื่นนอนปวดมากแต่พอได้เดินสักพักดีขึ้นเพราะมันถูกยืดนะครับผมแต่ในคนที่เป็นหนักๆเนี่ยอ่ะปวดตลอดวันปวดตลอดวันนี่กลายเป็นว่าอ้าวจะทำงานจะไปเที่ยวจะไปเดินจะไปอะไรเป็นปัญหาหมดเลยครับผมซึ่งอันนี้ทรมานจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดรับน้ำหนักเนาะถ้าสมมุติว่าคุณพยายามไม่ลงส้นเท้าสุดท้ายเดี๋ยวปลายเท้ามันก็จะมีปัญหาอีกนะครับผมแต่แน่หนึ่งอาการปวดเรื้อรังจะค่อนข้างน่ากลัวในคนที่เป็นเยอะนะครับพอมันมีการปวดแล้วเราพยายามเลี่ยงบริเวณนั้นเนาะสิ่งที่ตามมาก็คือการเดินผิดท่าครับผมการเดินผิดท่าเนี่ยเป็นการตอบสนองของร่างกายเราที่พยายามจะไม่ให้จุดนั้นน่ะที่มันเจ็บอ่ะมันสัมผัสพื้นนะครับกลายเป็นว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเดินเอียงหรือลงน้ำหนักผิดจุดเพื่อเลี่ยงอาการปวดกลายเป็นว่าอาจจะมีความผิดปกติอื่นตามมาลองนึกภาพเล่นๆสมมติว่าเราต้องเดินลงเท้าเต็มฝ่าเท้าเนี่ยแต่เราลงแล้วเราเจ็บเราเลยพยายามลองเอ๊ะฉันลองยกปลายเท้าขึ้นสิพอยกปลายเท้าขึ้นแล้วเดินมันจะกลายเป็นเหมือนกับเข่าขามันจะตรงนะครับผมก็จะกลายเป็นอาการปวดเข่าแทนได้หรือปวดสะโพกปวดหลังก็ได้เหมือนกันนะฮะมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับตัวกระดูกงอกที่ส้นเท้าเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุหลักก็จริงแต่มันก็เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้การอักเสบรุนแรงได้เพราะถ้าเอ็นอักเสบอยู่แล้วมันมีเง่งกระดูกที่มันไปเบียดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับ
2: ครับ
3: หรือถ้าสมมุติว่าเป็นเยอะแล้วการอักเสบมันลุกลามครับผมขึ้นไปที่เอ็นร้อยหวายอันนี้จะเริ่มยุ่งแล้วจากที่ปวดฝ่าเท้าอย่างเดียวเริ่มปวดข้อเท้าด้วยนะครับผมหรือหนักหน่อยเอ็นร้อยหวายเนี่ยเขาก็ยึดทั้งใต้ฝ่าเท้าแล้วก็น่องก็ไปมีปัญหาที่น่องอีกนะครับผมยิ่งคนที่เป็นน่องตึงเนี่ยกลายเป็นว่าอ่ะฝ่าเท้าก็ตึงน่องก็ตึงมันก็ขึงเอ็นที่อยู่ตรงข้อเท้าเนี่ยตึงมากขึ้นนะฮะจะกลายเป็นคนที่ยิ่งเดินมันเหมือนเดินแล้วมันกระดกข้อเท้าไม่ได้คุณบรรลมเท่ากับว่ามันอ่ะเท้ามันจัดรูปไม่ได้ปกติละเสี่ยงพลัดตกหกล้มอีกนะครับผมถ้าสมมติว่าในเราเนี่ยอ่ะเราก็อาจจะใช้ชีวิตได้พอไหวอยู่ใช่ไหมครับคุณบรรลง
2: ครับ
3: ถ้าสมมติว่าทั้งหมดที่เราพูดมาไปเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเริ่มอันตรายแล้วพอลงเท้าได้ไม่เต็มเนี่ยบางทีมันอาจจะเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มได้นะครับผมซึ่งไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษาเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโครงสร้างร่างกายต่างๆนะครับผมวันนี้เราปวดข้อเท้าในอีกสัก10 ปี เราอาจจะเริ่มปวดข้อสะโพกก็ได้จากการเราเดินผิดท่าขึ้นมานะคร
2: ับ
3: อันนี้เราจะรู้ๆกันว่าโรคข้อสะโพกนี่เป็นแล้วทรมานมากนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมรู้จักเนี่ยมันต้องเขาต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเลยนะครับเพราะผิวข้อสะโพกเนี่ยมันเสื่อมนะครับส่วนหนึ่งก็จากน้ำหนักตัวนั่นแหละแต่ว่าการเปลี่ยนข้อสะโพกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจบเลยเนาะมันก็จะมีในเรื่องของความเข้ากันของร่างกายแผลผ่าตัดจุกจิกมากมายเลยนะครับผมรองช้ำทำให้เกิดปัญหามากกว่าที่เราคิดนะครับผมในหมู่นักวิ่งเนี่ยก็โรคนี้ก็จะเป็นโรคหนึ่งที่เกิดความฮิตเหมือนกันนะครับผมก็คือมีการอักเสบใต้ฝ่าเท้านะครับผมแล้วก็มักจะเป็นกับตัวผังผืดที่ยึดใต้กระดูกส้นเท้าอาการคล้ายกันเลยนะครับหมู่นักวิ่งก็ตรงตัววิ่งเยอะวิ่งเนี่ยการลงน้ำหนักของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่พอมันมีความเร็วเข้ามาเนี่ยเท้ามันก็จะถูกยืดตลอดเวลานะฮะในนักวิ่งเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนปกติเลยถ้าคนปกติเนี่ยอ่ะก่อนหลังตื่นนอนจะปวดพอเดินสักพักจะดีของนักวิ่งก็เหมือนกันนะครับช่วงจังหวะเริ่มวิ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกปวดหน่อยแต่พอวิ่งไปในระยะหนึ่งเนี่ยอาการจะดีขึ้นแต่ก็จะกลับมาปวดอีกไม่หยุดวิ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูดีๆมักจะพบในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับผมสาเหตุเนี่ยก็สรุปมาอีกทีหนึ่งนะครับผมน้ำหนักตัวที่มากเกินนะครับผมแล้วก็ยืนระหว่างวันผู้ที่ต้องยืนทำงานเนี่ยอันนี้เจอบ่อยโรงงานนะครับผมหรือยืนทำอาหารอะไรเงี้ยจริงๆยืนทำอาหารก็จะมีโรคคอโรคบ่าอะไรอีกแต่อันนี้ก็จะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการลงน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวมากนะครับผมตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันนะฮะสวมใส่รองเท้านะครับผมรองเท้าพื้นแข็งรองเท้าที่รัดรูปจนเกินไปนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้สมมติว่าเราเริ่มอยากควบคุมร่างกายเขาเรียกอะไรปรับสุขภาพโดยการออกกำลังกายถ้าคุณอยู่ดีไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่ยืดไม่เหยียดไปวิ่งเนี่ยอันนี้จะเริ่มเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนก็จะสร้างความเจ็บปวดได้หรือปัจจัยอย่างเช่นตอนแรกก็ไม่ปวดหรอกเดินในบ้านเท้าเปล่าแต่ไปมาเริ่มปวดแล้วออกไปข้างนอกก็ยังใส่เท้าก็ดีหน่อยแต่พอกลับเข้าบ้านก็จะเริ่มปวดมากขึ้นนะครับผมเอ็นร้อยหวายยืดนะครับผมแล้วก็มันจะมีโรคข้อบางอย่างเหมือนกันที่ไปส่งผลได้นะครับผมก็อย่างเช่นเรื่องของรูมาตอยนะครับผมหรือเป็นพวกไขสันหลังอักเสบเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติตรงนี้ได้เหมือนกันมันก็จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมีการอักเสบนะครับจุดที่มีปัญหาส่วนใหญ่มันจะเป็นจุดที่เป็นจุดข้อต่อนะครับผมก็จะรวมถึงข้อเท้าเข้าไปด้วยนะครับผมเท้าแบนเท้าโก่งยังคงยึดตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะทีนี้สมมติว่าคุณผู้ฟังหรือมีคนรู้จักที่มีอาการอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างแรกที่เราควรจะทำเลยเมื่อมีอาการเหล่านี้เนาะให้ลองสังเกตดูก่อนนะครับผมว่ามันกิจกรรมเนี่ยอาการปวดเนี่ยมันสัมพันธ์กับกิจกรรมอะไรในชีวิตประจำวันนะครับผมการใช้งานหรือเปล่านะครับผมหรือมันเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างงี้นะฮะเบื้องต้นถ้าเราลองสังเกตอาการและเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะใช่แล้วถ้าเราไปพบแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจประเมินนะครับให้ลองเดินให้ดูนะครับผมดูจุดกดเจ็บนะฮะสิ่งสำคัญเลยก็คือมันจะได้รับการรักษาควบคู่มาด้วยนะครับผมจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าลองช้ำรอไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผู้ไข้ก็อยากจะบรรเทาให้เร็วที่สุดนะครับผมหลักๆเนี่ยถ้าเราไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเรื่องของอาการปวดฝ่าเท้าหรือรองช้ำเนี่ยฮะคุณหมอมักจะเริ่มที่การให้ปรับพฤติกรรมนะครับผมแล้วก็ให้ทานยาลดการอักเสบนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็จะเจอปัญหาอีกแบบนึงเหมือนกันบางคนทานยาละปุ๊บดีขึ้นไปทำต่ออันนี้เริ่มแล้วก็มีอาการอีกอันนี้เริ่มน่ากลัวเพราะว่าบางทียามันระงับปวดพอเราไปทำกิจกรรมเหมือนเดิมเอ้ยเราไม่ปวดเราทำงานได้เต็มที่กลายเป็นว่ามาหาหมออีกทีเป็นหนักกว่าเดิมซึ่งแปลว่าเราต้องช่วงที่เราเจอหมอหรือรักษาเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องกิจกรรมเราด้วยนะฮะถ้าเกิดได้ยาก็ต้องพักการใช้งานด้วยจะดีมากนะครับผมอย่างที่สองเนี่ยเขาก็อาจจะมีการใช้อุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับผมก็คือมีกายภาพกิจกรรมบำบัดแล้วก็กายอุปกรณ์นะครับในกรณีที่คุณหมอเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะเท้าแบนหรือเท้าโก่งเนี่ยทำให้การลงน้ำหนักเนี่ยมันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา ขาก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยส่งไปหากายอุปกรณ์นะครับเพื่ออาจจะทำอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าให้มันมีความเหมาะกับพื้นรองเท้ามากขึ้นนะครับผมหรือทำแผ่นรองรับเท้าเนี่ยให้มันเสมอกันมากขึ้นตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีลักษณะของข้อที่ไม่เท่ากันตรงนี้เขาก็อาจจะเสริมรองเท้าก็ได้เสริมส้นอะไรเงี้ยนะครับผมทำให้การลงรองเท้าทั้งสองข้างเนี่ยมันมีความเสมอกันมากขึ้นนะฮะอย่างคุณหมอกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการทำกายภาพอย่างเช่นการฝึกยืดขานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นเอ็นเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยการยืดเนี่ยจะค่อนข้างให้ประสิทธิภาพได้ค่อนข้างดีนะครับผมอีกอันนึงที่มักจะพบนะครับคือถ้าทำทุกอย่างมาแล้วกินยาแล้วเสริมส้นแล้วทำกายภาพไม่ทุเลามักจะไปที่เรื่องของการใช้การฉีดยาก่อนนะครับผมการฉีดยาเนี่ยที่มักถูกพูดถึงเลยก็คือจะเป็นการฉีดพวกสเตียรอยนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยการฉีดเนี่ยก็จะช่วยให้มันทุเลาลงนะครับผมแต่ว่าก็ต้องปรับพฤติกรรมอยู่ดีนะครับผมการฉีดไม่ได้ทำให้หายขาดแต่ว่าก็ช่วยลดความรุนแรงได้นะครับผมในกรณีที่พูดถึงการผ่าตัดเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนมากแต่หลักๆ ก็คือจะไปในทางของการผ่าตัดเอาตัวเรื่องของกระดูกงอกอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นปัญหาเยอะนะทีนี้มาดูในมุมมองของแผนไทยบ้างนะครับผมในมุมมองแผนไทยเนี่ยจริงๆเรื่องของรองช้ำเนี่ยแผนไทยเราก็มีโรคนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมเราเรียกมันว่าลมปลายปัตตคาส้นเท้านะครับผม
2: ห
3: รือโรคที่เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกที่บริเวณของฝ่าเท้านะครับผมก็จะมองว่าเหมือนกับไฟลมเนี่ยมันเยอะนะครับผมทำให้มันเผาเลือดแห้งนะครับเกิดการอั้นของเลือดนะครับผมเยอะนะครับผมพอมันแห้งมันร้อนเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยมันก็จะถูกรัดนะครับผมยิ่งใช้งานมากก็ยิ่งเป็นเยอะมากขึ้นการเดินยืนการกระโดดลงจากที่สูงความเสื่อมการเล่นกีฬามีผลหมดเลยนะฮะในที่นี้เนี่ยพอมันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยการรักษาของโรครองช้ำหรือลมปลายปัตตคาส้นเท้าของแผนไทยเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการนวดรักษานะครับผมการนวดรักษาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการกดจุดการช่วยยืดเหยียดขึ้นมานะครับผมเพื่อทำให้เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนสะดวกขึ้นแล้วก็ทำให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยคลายตัวลงนะครับแน่นอนว่าการนวดเนี่ยไม่อภิรมย์แน่นอนนะครับผมก็อาจจะเกิดความเจ็บแน่นอนเพราะว่ามันมีความต้านนะฮะเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการใช้การประคบหม้อเกลือหรือการประคบสมุนไพรเนี่ยร่วมด้วยนะครับผมหรือสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยู่บ้านเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรเครื่องต้มยำอย่างเช่นตะไคร้มะกรูดนะครับผมเอาเป็น2 อย่างนี้แล้วกันเนาะหรือมีอย่างปลูกไพรปลูกขมิ้นไว้เนี่ยเราก็สามารถเอามาโขลกแล้วก็เอามาใส่เป็นเหมือนกับกะละมังเนาะแล้วก็ทำเป็นยาแช่เท้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมความร้อนเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อกับเอ็นเนี่ยคลายตัวได้ดีนะครับผมน้ำที่แช่ก็ไม่ควรร้อนมากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอาการลวกหรือพองได้ง่ายนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยพอมันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวเนี่ยครับผมถ้าเราเป็นเบาหวานหรือคนที่เรารู้จักเป็นเบาหวานแล้วเราจะไปแนะนำเขาเรื่องรองช้ำเนี่ยเราก็ต้องช่วยระวังให้เขาด้วยนะครับเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นเท้าเบาหวานเนี่ยผมไม่แนะนำให้แช่เท้าด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยแยกแยะความรู้สึกร้อนเย็นไม่ได้ชัดเจนแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการเบิร์นได้ง่ายนะครับผมถ้าทางที่ดีก็อาจจะไปนวดเป็นกิจลักษณะที่สถานพยาบาลที่มีแพทย์แผนไทยรองรับก็ดีเหมือนกันนะครับผม
2: ครับ
3: หรืออย่างภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยที่มีมานานก็คือเรื่องของการเหยียบอิฐแดงนะครับผมการเหยียบอิฐแดงเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นวิถีของหมอพื้นบ้านที่มีมานานมากนะครับเขาจะเอาอิฐแดงเนี่ยไปเผาไฟนะครับผมเผาจนร้อนเลยพอร้อนมากๆเขาเอาใบพลับพึ่งมาหุ้มนะครับใบพลับพึ่งเนี่ยก็มีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอักเสบนะครับผมแล้วก็มักจะเอามาทำเป็นตัวใบที่ใช้ห่อรูปประคบหม้อเกลือนะครับผมซึ่งแนะนำว่าต้องถ้าจะทำตัวนี้ให้ไปอยู่ในการดูแลของแพทย์แผนไทยจะปลอดภัยสุดนะครับแพทย์แผนไทยคุณหมอพื้นบ้านอะไรเงี้ยนะครับผมที่เขาดูแลเรื่องนี้มาจริงๆนะฮะก็เขาก็จะใช้ ทาน้ำมันนะครับผมบนใบพับผึ่งแล้วก็ทาที่เท้าผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยเอาเท้าเนี่ยไปวางบนอิฐนะครับผมจนกว่าอิฐเนี่ยจะหายร้อนเลยนะครับผมง่ายๆก็คือมันเป็นทฤษฎีที่มีการใช้ความร้อนเนี่ยความจริงๆความร้อนของการอย่างหม้อเกลือหรือว่าการใช้อิฐแดงเผาเนี่ยมันจะเป็นความร้อนลึกครับผมมันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้แล้วก็พอมันมีน้ำมันเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันมันเหมือนไปเติมความชุ่มให้ดินนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหัตถการหนึ่งที่เหมาะกับเรื่องรองช้ำมากๆนะครับแล้วก็อย่างของแผนไทยเนี่ยจริงๆเราก็จะมีทั้งในเรื่องของยาใช้การใช้ยาสมุนไพรนะครับมีอย่างเถาวัลย์เปรี้ยงนะครับผมมียาใช้ภายนอกอย่างเช่นน้ำมันกระดูกไก่ดำสเปรย์กระดูกไก่ดำนะครับผมใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็อาจจะต้องสอบถามแพทย์แผนไทยที่อยู่ใกล้บ้านหรือโทรมาติดต่อกันก่อนได้นะครับ
2: คร
3: ับ แล้วจากวันนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีในเรื่องของการยืดเอ็นยืดฝ่าเท้ามาฝากกันด้วยนะครับผมเป็นท่าง่ายๆนะครับนึกภาพแล้วทำตามได้ง่ายเลยนะครับผมอย่างแรกผมเสนอตัวนี้ก่อนตอนนี้มันจะค่อนข้างฮิตเลยคุณบรรลมก็คือเก้าอี้ตาแสวงเนาะ
2: อ๋อครับผมเก้าอี้ตาแสวงชันใช่ไหม
3: ใช่ครับผมมันจะชอบเรียกเมื่อก่อนจะรู้จักคำว่าเก้าอี้ตาแสวงเนี่ยผมจะเรียกว่าไม้ฉากนะครับผม
2: ครับ
3: มันจะเป็นเหมือนไม้สามเหลี่ยมที่เหมือนกับยืนชันเนาะครับผม
2: ตั้งความชันได้
3: ใช่เขาก็จะค่อนข้างเหมาะกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีอาการตึงที่ขาด้านหลังเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับผมการกระดกปลายเท้าขึ้นเนี่ยมันทำให้เอ็นยืดแต่แน่นอนว่าพอเราทำด้วยตัวเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ไม่มากพอโดยไม่มีอุปกรณ์ก็อิตาแสวงเนี่ยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เหมาะมากๆนะครับผมคือคุณผู้ฟังเอามาใช้เนี่ยแค่ขึ้นไปยืนบนตัวเนี้ยสักประมาณ10-15วินาทีเนี่ยก็ถือว่าช่วยยืดได้เยอะเลยนะครับผม
2: ครับ
3: แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีคำเรียกอื่นไหมนะแต่พูดอย่างนี้คนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ารู้จักนะครับผมก็แนะนำให้มีติดบ้านไว้สำหรับผู้ที่มีอาการตึงฝ่าเท้าหรือว่าเดินเยอะยืนนานอะไรเงี้ยทำหลังตื่นนอนทำก่อนอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นการยืดร่างกายที่ดีมากนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีของเราอยากทำด้วยตัวเองทำได้ยังไงบ้างวันนี้ก็จะมีท่ามาฝากกันนะครับผมท่าเนี้ยทำง่ายครับผมนึกภาพตามแล้วไปได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่มีอุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวก็สามารถทำได้เลยนะครับอุปกรณ์จริงๆมีไม่กี่ท่าที่ต้องใช้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยเราเตรียมมาแค่ผ้าขนหนูหรือผ้าห่มผ้าขนหนูดีกว่านะครับพื้นยาวๆเนี่ยนั่งเหยียดขานะครับผมเหยียดข้างหนึ่งเนี่ยเหมือนนั่งขัดสมาธิก่อนแล้วเหยียดขาข้างหนึ่งเนี่ยไปข้างหน้านะฮะแล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยเอามาคล้องปลายเท้าแล้วปลายทั้งสองข้างอย่างมือเราจับไว้แล้วก็ค่อยๆออกแรงดึงผ้าที่มันลังปลายเท้าเราเนี่ยเข้าหาตัวนะครับผมพอรู้สึกว่าน่องด้านหลังเนี่ยตึงก็คือให้ยืดค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาทีนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยืดฝ่าเท้ายืดข้อเท้ายืดน่องแล้วนะครับผมพอเราทำเสร็จข้างนึงเราก็ครับเปลี่ยนอีกข้างนึงข้างที่เหยียดก็งอเข้ามาข้างที่งอก็เหยียดออกไปนะครับผมก็ผ้าขนหนูเนี่ยคล้องที่ปลายเท้าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับผม15-20วินาทีนะฮะออกแรงแค่ไหนเอาแค่พอตึงนะครับผมท่าที่สองเนี่ยจะเป็นท่าที่ใช้ในการยืดเหมือนกันนะครับให้ยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยเหมือนยันกำแพงไว้นะครับผมแล้วค่อยๆเหยียดขาข้างที่จะยืดเนี่ยไปไว้ข้างหลังนะครับผมให้ห่างออกไปแต่ว่าต้องไม่เปิดส้นเท้านะครับผมให้เท้าเนี่ยติดพื้นตลอดเวลาเลยนะครับพอเราค่อยๆเหยียดออกไปเนี่ยน่องกับเอ็นร้อยไหวเนี่ยจะยืดนะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆเหยียดขาลงไปพอเหยียดขาปุ๊บเนี่ยตัวอาจจะย่อลงนิดนึงก็ได้เพื่อให้ขาตึงนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับอันที่3เนี่ยมันจะต่อจากท่าเมื่อกี้ก็คือพอเรายันกำแพงแล้วเหยียดขาไปด้านหลังข้างนึงอยู่เนี่ยให้งอเข่าข้างหลังเล็กน้อยนะครับผมโดยที่ส้นเท้าเนี่ยยังติดพื้นอยู่ตรงนี้มันจะทำให้ยืดตัวน่องกับตัวข้อพับเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับผมอันที่3ยังง่ายครับผมสมมติว่าคุณเป็นคนชอบดูทีวีนะครับผมเอาลูกเอาขวดน้ำเนี่ยหรือลูกเทนนิสนะครับผมมาวางไว้ที่พื้นแล้วก็เอาเท้าเนี่ยวางนะครับผมแล้วก็คลึงไปคลึงมาได้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำที่ง่ายเหมือนกันลองนึกภาพตามว่าเรานั่งดูทีวีอยู่แต่เราขาเราเนี่ยวางอยู่บนขวดน้ำ จริงๆผมแนะนำเป็นขวดที่ค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผมถ้าเป็นขวดแก้วก็อาจจะต้องมีแบบพื้นพรมเนี่ยรองหน่อยขวดจะได้ไม่เสียงแตกเนาะหรือจริงๆใช้เป็นลูกเทนนิสเนี่ยก็ง่ายครับผมเอาลูกเทนนิสวางแล้วก็เอาเท้าเหยียบแล้วก็คลึงไปมามันก็จะช่วยให้แรงกดของลูกเทนนิสเนี่ยมันช่วยยืดฝ่าเท้าเรานะครับผมอีกท่าหนึ่งนะครับผมก็คือท่านั่งห้อยขานะครับผมเรานั่งห้อยขาบนลงพื้นนะครับผมข้างที่มีอาการปวดเนี่ยให้วางพาดบนตักอีกข้างหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยใช้มือนะครับผมจับที่นิ้วเท้านะครับผมแล้วก็กระดกขึ้นไปนะครับผมก็คือเหมือนเรานั่งไข่นั่งไข่ห้างแต่ว่าขาอยู่ข้างบนนะครับแล้วเอามือเนี่ยค่อยๆออกแรงดึงปลายเท้านะครับผมให้มันกระดกปลายเท้ามากขึ้นมันก็จะเป็นการยืดที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ยืดเอ็นไปด้วยนะครับก็ดึงเท่าที่เราดึงไหวนะครับผมดึงก็คือเหมือนกับให้เท้ามันกระดกขึ้นนะฮะทวนอีกทีนะครับท่าแรกเนี่ยก็คือท่ายืดโดยใช้ผ้าขนหนูนะครับผมก็คือเหมือนนั่งขัดสมาธิแต่เหยียดขาออกไปทีละข้างทำข้างไหนก็เอาผ้าไปคล้องข้างนั้นแล้วก็จับปลายผ้าทั้งสองข้างแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับท่าที่สองเนี่ยก็คือยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับเอามือยันกำแพงไว้แล้วค่อยๆเหยียดขาที่จะยืดเนี่ยออกไปโดยที่ส้นเท้าไม่เปิดนะครับผมพอเริ่มตึงแล้วก็ให้ค้างไว้เลย 15-20 วินาทีนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเราจะยืดบริเวณต้นน่องกับข้อพับเนี่ยก็ค่อยๆย่อตัวลงนะครับผมแต่เท้ายังติดพื้นอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันที่4เนี่ยก็คือการเอาวัตถุทรงกลมนะครับผมเป็นลูกเทนนิสก็จะดีหน่อยนะครับผมก็เอามาคลึงที่เท้าในเวลาที่เรานั่งอยู่นะครับและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนนั่งห้อยขานะครับผมแล้วก็เอาเท้าที่ต้องการยืดเนี่ยมาวางบนตักนะครับผมแล้วก็ค่อยๆออกแรงยืดนะครับผมดึงปลายเท้ากระดกขึ้นนะครับเพื่อยืดเอ็นร้อยวายครับผมทีเนี้ยการฟังตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับผมมาแนะนำเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยมีอาการเหล่านี้แล้วยังไม่อยากไปพบหมอเป็นเรื่องเป็นราวสามารถปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านก่อนได้นะครับผมแพทย์แผนใกล้บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเสริมสุขภาพส่วนตำบลเนาะหรือเรียกกันอนามัยนะฮะหรือเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับผมหรือก็เป็นโรงพยาบาลจังหวัดอะไรเงี้ยที่เป็นโรงพยาบาลใกล้ตัวที่มีแพทย์แผนไทยรองรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะฮะก็ไปลองปรึกษาก่อนได้นะครับผมจริงๆได้หมดเลยนะแผนไทยกายภาพฝังเข็มนะครับผมขอแค่เราไปหาเขาเนี่ยเราก็จะได้คำแนะนำเบื้องต้นหรืออาจจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็ได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยู่ใกล้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมอาจจะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับเพื่อลองคุยลองปรึกษากันดูนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยที่085นะครับ391นะครับผม2255นะครับ085 391 2255นะครับผมอีกช่องทางนึงก็จะเป็นคลินิกออนไลน์นะครับคลินิกออนไลน์เนี่ยเราก็จะบริการให้คำปรึกษานะครับผ่านช่องทาง LINE application นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าต้องการปรึกษาใช้ยาสมุนไพรเนี่ยก็มีบริการส่งนะครับผมมีค่าส่งต่างหากแล้วก็ค่ายาก็จะเบิกไม่ได้นะฮะก็สามารถทักไปได้ที่แอดไลน์นะครับตัว S sign ตัว A ตัว B ตัว H T H A I M E D นะครับ A B S T H A I M E D นะครับผมโอเคครับคุณบรรลงเดี๋ยว
2: พักเลยใช่ไหมครับ
3: ได้เลยครับ
2: โอเคครับให้ทางหมอปอนอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยพักนะหลังจากที่ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังเบรกครับหลังจบสปอร์ตผู้ฟังที่มีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอปอนพูดคุยไปนะครับหรือว่าจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเรื่องราวของสมุนไพรอื่นๆในแนวทางภัยภูเบศเดี๋ยวโทรเข้ามาได้หลังเบรกครับหลังเบรกครับเบอร์เดียว02-290-0473จดเบอร์เซฟเบอร์ไว้นะฮะ02-290-0473หลังสปอร์ตนะโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลัง

0: าปิ้งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
2: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
2: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
2: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีดีดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ต้องเจอฟ้าทลายยุง
7: ฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
8: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
9: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับหมอปอนมาเลยครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
10: จากลำปาง
9: ค่ะลำปางคุยกับหมอปอนได้เลยครับเชิญครับ
10: ยายอยากจะถามว่ากระท้อนหรือว่าอะไรนะมันมีโปรตีนเสื่อมสูงไหมคะคุณหมอ
11: กระท้อนหรอ
10: จากกระท้อนมีไหม
11: สักครู่นะครับ
9: เดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องของหลักโภชนาการเดี๋ยวต้องดูข้อมูลนิดหนึ่งกระท้อน

0: ครับ
1: คือ
2: จริง
1: ๆกล้วยกระท้อนเนี่ยก็จะติดอันดับอยู่ในตัวเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นโพแทสเซียมสูงจริงๆนะครับผมถ้าเรามีความเสี่ยงในลักษณะของเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับผมที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยหรือว่าเป็นเบาหวานเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังในผลไม้ชนิดนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับผม
0: จะกินเยอะไหมล่ะจะกินเยอะไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: อยากมากขอสัก2คำได้น่ะ
1: ถ้ากินเล็กๆน้อย
0: ๆก็อยากจริงๆก็2คำมันก็เบื่อแล้วกระท้อนน่ะ
2: อ๋อ
0: ถ้ากินเล่นๆนิดๆจะกินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้ากินลูกเป็นลูกใหญ่ๆ2ลูก3ลูกงั้นอันตรายหน่อยครับครับ
2: ใหญ่จ้ะสิราจ้ะแล้ว
1: คือ
2: มีผัก
0: เนาะเดี๋ยวฟังยายเดี๋ยวฟังอาจารย์ต่อนิดอีกนิดนึงนะ
1: คือผมจะบอกว่ากระท้อนเนี่ยจริงๆมันทานเนื้อมันไม่ได้เยอะเนาะครับผมแต่ว่าพอเนื้อไม่เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้คนหลายๆท่านเนี่ยเลือกที่จะทานในปริมาณที่มากขึ้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ถ้าเราเป็นเราก็ทานแต่น้อยได้นะครับอย่าไม่ต้องกดดันตัวเองว่าเฮ้ยห้ามกินเลยเดี๋ยวมันจะเครียดนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเป็นขออนุญาตถ้าเราเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคไตเยอะอะไรเงี้ยนะก็อาจจะแบบพอแตะๆเลยอ่ะเอาแค่ให้หายอยากนิดหน่อยให้ได้สัมผัสนะครับผม
2: จ่ายายไม่กล้ากินเลยยาต่างคุณหมอจ่าโอ้ไม่ขาดยาอะไรแล้วนะฝากผมมาเลยจะไม่ตัดสินแล้วล่ะ
0: กินได้ยายอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
2: อายุ70แล้วจ้า
0: 70แล้วอย่างกระท้อนเนี่ยสมมติกระท้อนอยากกินจริงๆเนี่ยก็สักชิ้น2ชิ้นพอให้รู้รสได
1: ้
0: อาหารผลไม้ต่างๆถ้าอยากกินจริงๆอยากจริงๆก็สักนิดสักหน่อยพอแก้อยากอะไรเงี้ยพอได้ครับเศรษฐชีวิตมันจะได้พอมีความสุขบ้างงดไปหมดมันก็แย่เหมือนกัน
1: คือต้องพูดแบบนี้เนาะคือกระท้อนเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวร้ายนะครับผมแล้วที่สำคัญคือกระท้อนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลไม้หรือผักที่มีโพแทสเซียมเยอะนะครับผมพูดง่ายๆก็คือถ้าเราทานอย่างอื่นไปบ้างแล้วเนี่ยหรือคือจริงๆมันมีอย่างอื่นที่มันมีโพแทสเซียมด้วยเหมือนกันถ้าเราระวังเนี่ยเราอาจจะต้องลองมาเจาะดูนะครับผมเขาบอกว่าผักสีเข้มเนี่ยก็มีได้เหมือนกันผักคะน้านะครับผมหรือผลไม้เนี่ยนอกจากกระท้อนเนี่ยกล้วยส้มทุเรียนเขาก็มีนะอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือผักอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้อันนี้มีลูกมีหลานอยู่ฟังด้วยไหม
2: ไม่มีจ้ายายฟังเองแล้วจ้าจ้าจ้าแล้วก็ผักขจรอะไรอย่างนี้มีไหมคะคุณหมอ
1: ผักอะไรนะครับ
0: ผักขจรผักขจรคล้ายๆสโหน่ครับ
2: ดอกขจร
1: เริ่มไม่แน่ใจขอโทษจริงๆครับผม
0: อยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครยายอยู่กับใครเนี่ย
2: อยู่ลูกหลานอยู่จ้า
0: อ๋อให้ต้องให้ลูกหลานเซิร์ชเถอะง่าย
1: ๆใช่ๆคือถ้าลูกหลานอยู่ด้วยผมแนะนำแบบนี้คืออาจจะลองดูเป็นแบบดูเป็นอาหารที่มันมีโพแทสเซียมต่ำคือบางอย่างเนี่ยมันทานในปริมาณที่มากเขาก็ยังไม่ได้ให้โพแทสเซียมสูงเลยนะครับผมแต่เราอ่ะต้องระวังนะครับผม
2: ต้องจ้าขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ฮะ
1: แล้วถ้าคุณหมอนัดต่อเนื่องก็ต้องพบคุณหมอเรื่อยๆด้วยนะ
2: ค่ะ
0: ครับจดเดี๋ยวให้เดี๋ยวงี้คุณยายก็ให้ลูกหลานจดไอตัวผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงจดใส่กระดาษไว้เลย
2: จ้าน
0: ะให้ลูกหลานเซิร์ชใน Google อะไรก็ได้แล้วก็เราก็จดไว้นะไอตัวที่มันจดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าอยากกินก็กินได้นิดหน่อยส่วนในตัวที่มันไม่ค่อยมีโพแทสเซียมหรือโพแทสเซียมน้อยเนี่ยก็สามารถกินได้เยอะขึ้นถี่ขึ้นให้จดไว้ให้เลยเราจะได้ดูตรงนั้นได้นะ
2: จ้า
0: โอเคจ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: คุณหมอมากจ้าคุณอารมณ์ด้วยนะ
0: ครับครับดีครับให้ลูกหลานช่วยต้องให้ลูกหลานช่วยนะมันเยอะมากครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบ
1: บางทีกดดันตัวเองเรื่องกระท้อนแต่ไปกินอย่างอื่นนี่ก็ได้เหมือนกันนะ
0: ใช่ๆ
1: แค่ละเพียง
0: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะจะถาม ถามคุณหมอว่า

0: ราะนั้นฟังอาจารย์อาเขาพูดถึงเรื่องฟรีนะคะต้องของอภัยภูเบศเป็นอะไรคะย่าหวานหรือย่าปักกิ่งอะไรคะฟังไม่แน่ใจค่ะ
1: อะไรนะครับครับก่อนถามย่าหวานนะ
0: ค่ะเป็นฝีค่ะ
2: เป็นฝี
0: ค่ะใช้อะไรคะ
2: จะ
0: รักอาจารย์อาวันนั้น
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องถามไม่ต้องเอ่ยถึงอาจารย์อาเลยเพราะมันคนละสูตรกันเป็นฝีที่ไหนเป็นฝีอะไรครับ
0: ไม่รู้มันเป็นแบบจะเป็นหัวตอนนี้ไปทันเป็นก็ไปทานยาฆ่าเชื้อนะคะ
2: แต่มันยังไม่ยุบอีกเหรอตั้งนานเลยนะ
0: ถ้ามันจะโอ้ยเป็น3รอบแล้วค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ๆไอ้ที่มันเป็นน่ะมันยุบยังที่ถามคราวที่แล้วอ่ะ
0: ประมาณครึ่งค่ะ
2: ยุบไปครึ่งนึงแล้วกินยาปฏิชีวนะหมดแล้ว
0: ค่ะ60เม็ดแล้วค่ะยา
2: โอ้โหฮะกินยาปฏิชีวนะไป60เม็ดเชียวเหรอ
0: จ้าก็เขาให้ร้านยาเขาให้อย่างนั้นน่ะครั้งละ20 เม็ด
1: ไปร้านยาหรือไปหาหมอนะครับขอโทษนะครับ
0: ไปเภสัชร้านยันยาเภสัช
2: ใช่ไปหาร้านยาและเภสัชจัดให
1: ้คือผมคุยงี้ก่อนนะฝีเนี่ยมันคือเป็นการติดเชื้อประเภทหนึ่งนะครับและแสดงออกที่ผิวหนังนะถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ดีขึ้นขนาดนี้ตอนนี้ผมให้หักเรื่องยาสมุนไพรออกไปก่อนเลยแล้วลองไปพบคุณหมอผิวหนังดูดีกว่านะครับผมเพราะเราฝีเนี่ยถ้าเป็นนานมากๆแล้วยากินตั้งนานขนาดนี้ไม่ทุเลาเนี่ยอาจจะต้องลองไปให้คุณหมอเขาประเมินดูหน่อยนะว่ามันอาจจะเป็นโรคอะไรเฉพาะหรือเปล่า
2: ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีต้องให้หมอไปพบหมอสมุนไพรอาจารย์แนะนำว่ามันอาจจะไม่
1: ถ้าใช้เบื้องต้นก็อาจจะเป็นยาภายนอกเพื่อลดอักเสบแต่ก็พอมันเป็นหัวฝีผมก็ไม่อยากให้เอาอะไรไปทาเขาอีกเหมือนกัน
2: ใช่
1: นะคร
2: ับ
0: ไม่เพราะ
1: เ
0: ขาจะเชื่อว่าเนี่ยพอดีฟังอาจารย์พูดมันอาจารย์อาพูดมันตรงกันเลยค่ะตรงกับคนอื่นเขาเป็นแบบนี้เขาบอกกินยาฆ่าเชื้อตั้งนานเสร็จแล้วต้องกินอะไรไม่ทราบยาปักกิ่งหรือยาหวานนะคะพอดีเขาหายก็เลยอยากจะถามนะคะ
2: มันคนละคนมันไม่เหมือนกันนะครับคุณน้าครับคนหนึ่งก็เคสหนึ่งบางทีแนะนำไปก็อาจารย์ครับ
0: กินไอ้นี่อาหารน้ำเหลืองเสียน้ำเหลืองเสีย
1: คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตัวช่วยเนี่ยครับผมเป็นเหมือนกับเป็นถ้าแบบรูปแบบกินของแผ่นไทยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ยาหวานนะแต่หมายถึงยาปักกิ่งนะฮะ
0: ยาปักกิ่งใช่ไหมคะ
1: ยาปักกิ่งขมิ้นชันเนี่ยโอเคยังถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเป็นฝีแล้วมันเริ่มอักเสบเยอะยังไงก็ต้องดูแผนปัจจุบันร่วมด้วยนะครับ
0: ถ้าเป็นโรครุมาตอยด์ไทรอยด์และกรดไหลย้อน
1: นะถ้ามีรุมาตอยด์ไทรอยด์กรดไหลย้อนปักกิ่งขมิ้นชันก็ดีครับผมก็เหมือนไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะครับผมแต่ไม่ใช่พอดีตอนแรกขึ้นยาหวานมาผมตกใจมันเหมือนให้แทนความหวานมากกว่า
0: ไม่แน่ใจนะมากแต่นี้เขาบอกว่าเป็นแบบอะไรน้ำเหลืองเสียนะคะน้ำเหลืองเสียค
2: ่
0: ะ
2: ไม่แต่กินยาน่ากลัวคุณนะกินยาน่ากลัว60เม็ดนะยาปฏิชีวนะ60เม็ดเนี่ยมันน่ากลัวนะ
1: คือเราใช้ปริมาณ
2: ตับไตพังนะครับตับไตไส้พุงพังหมด
0: นี่มันไม่ยุบอ่ะมันเจ็บอ่ะถ้าไม่นั่นก็หนองก็จะ
2: ใช่ถึงอยากให้ไปหาหมอไง
1: คือยิ่งฟังแล้วยิ่งดูอันตรายนะครับ
2: ใช่ถึงเดี๋ยวจะไปสับสนเดี๋ยวมากินสมุนไพรแล้วเอาไม่อยู่ขึ้นมา
1: ถ้าเป็น
2: มันไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อสมุนไพรมันไม่ได้ยาฆ่าเชื้อนะ
0: ไม่เขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะน้ำเหลืองเสียเป็นยาน้ำเหลืองเสีย
2: เข้าใจเขาเป็นน้ำเหลืองเสียเนี่ยเขาก็แนะนำให้กินแต่ว่าเขาคุณของคุณเนี่ยเป็นฝีและเป็นหนองแล้วมันก็
0: ย
2: ัง
0: ไม่เป
2: ็
0: นหนองค
2: ือ
0: เกิดเป็นหัวนะคะแบบเป็นหัวมันจะเป็นอ่ะยังไม่เป็นหนองนะคะ
2: ก็คุณกินยากดมันไว้อยู่60เม็ดน่ะ
0: ไม่รู้ก็ไปร้านยาที่ร้านยาเขาให้มาอย่างเงี้ย
1: ไม่เป็นไร
2: โอเคเดี๋ยวอาจารย์สรุปนะ
1: อ
2: าจารย์จะแนะนำให้ฟังแล้วคุณจะไปคุณไปปฏิบัติเอาแล้วกันคุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะใช้วิธีไหนอาจารย์เชิญครับ2นาทีครับ
1: คือผมตอบในประเด็นยาสมุนไพรก่อนโอเคถ้าเราคุยถึงในกรณีนี้โอเคมันอาจจะเป็นยาปักกิ่งขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการมันครับผมแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมรู้สึกว่าอาการของคุณน้าเนี่ยมันอาจจะเริ่ม มันอาจจะเริ่มเป็นเยอะแล้วเราก็ใช้ยามาระยะหนึ่งแล้วตรงนี้ผมมองว่าการกลับไปร้านยาอาจจะไม่ได้คำตอบเท่าที่ควรแนะนำให้ลองพบคุณหมอที่เป็นคุณหมอผิวหนังเป็นคลินิกก็ได้หรือว่าจะลองเข้าไปในระบบโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาคุณหมออีกทีก็ได้ครับผมถ้าคุณหมอเขาประเมินแล้วมันมีความเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปรึกษาหรือว่าส่งต่อเองนะครับผม
2: อ
1: ันนี้ผมแนะนำเป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัดก็ได
2: ้ต้องเป็นหมอนะต้องเป็นหมอนะต้องไปหมอนะแล้วเอายาไปด้วยแต่ถ้าหาว่าคุณไม่สนใจคุณอยากเสี่ยงอยากจะกินสมุนไพรก็เป็นยาปักกิ่งครับ
0: ยาปักกิ่งนะคะค่ะนี่เป็นต้องทานนานไหมคะยังไม่ทราบแล้วกันโรคเรา
1: คือมันพอมันเป็นเชื้อครับยาที่ทานเนี่ยมันเหมือนไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายระดับหนึ่งแต่พอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเยอะนะครับผม
2: อาจจะไม่หายครับ
1: ผมอย่างนี้พอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันต้องอาการอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงครับผม
2: เพราะว่ามัน
0: ขอโทษครับว่าแพงไหมคะกระปุกเท่าไหร่ทราบไหมคะ
2: ยาปักกิ่งโทรไปถามฝ่ายขายเลยครับเวลาเหลือน้อย
0: ไม่
2: ทันแล้ว
0: ไม่ใช่ค่ะคือจะไปถามที่คุณบรมบอกอ่ะเขามี
2: อย่างนี้คุณณหมดเวลาคุณณเพิ่งวางสายคุณณอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวผมคุยหลังใหม่โอเคอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับกุมนายเอกวิทย์ยงนิชกุลเจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติซึ่งสารภาพว่าทำหน้าที่นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าสัญลักษณ์ช้างไทยแล้วจัดหาคนรับหิ้วของจนส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและหญิงสาวคนหนึ่งภายในซอยเสือใหญ่ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเพื่อลักลอบขนส่งไปยังประเทศออสเตรเลียโดยผลการจับกุมนายเอกวิทย์ทำให้ตำรวจทราบโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและยืนยันได้ว่าผู้ใช้ชี้ชื่อรถไม่ใช่ผู้บงการที่สั่งการอยู่เบื้องหลังแต่เป็นญาติของนายเอกวิทย์ที่เคยกระทำผิดมาแล้วจึงได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดปปส.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปเนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ยังจับกุมไม่ได้ซึ่งอาจเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศส่วนเส้นทางการเงินของขบวนการนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปเช่นกันนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
3: ฝ่ายความมั่นคงเร่งเข้าเก็บกู้กระสุนรบไม่ทราบฝ่ายจากการสู้รบในเมียนมาตกในวัดฝั่งไทยขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจัดชุดลาดตระเวนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
5: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ตำรวจตะเวนชายแดนที่346และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดตั้งด่านรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บ้านแม่กลเกณฑ์ที่9เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรล้ำมาตกในฝั่งประเทศไทยบริเวณข้างกุฏิเจ้าอาวาสวัดห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ไม่มีการระเบิดโดยตลอดทั้งวันฝ่ายทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มต่อต้านยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้านกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยดำเนินการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนสนับสนุนกำลังพลร่วมจัดทำบังเกอร์ดูแลความปลอดภัยดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนทีมฟอร์มแรงที่ยังไม่แพ้และไม่เสียประตูพบเบลเยียมลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ทีมชาติสเปนมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมในเวลา 2:00 น.ความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มจากทัพกระทิงดุสเปนที่ยังคงเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ยังไม่แพ้ให้กับทีมใดอีกทั้งยังรักษาสถิติไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวโดยเกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของนิโก้วิลเลียมและวิกตอร์มุนยอสขณะที่แกนหลักอย่างโรดรีเปดรีเปาคูบาซีรวมถึงมิเกลโอยาซาบาลดาวซันโวของทีมที่ทำไปแล้ว4ประตูพร้อมลงสนามส่วนทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมจะหมดสิทธิ์ใช้งานอามาดูโอนาน่ากองกลางคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมขาดลอย4ประตูต่อ1จนต้องปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งนี้ขณะที่เควินเดอบรอยเพลย์เมเกอร์ตัวเก๋าที่ได้พักเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดมีแนวโน้มกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งประสานงานร่วมกับยูริเตเลมันในแดนกลางเพื่อสนับสนุนแนวรุกอย่างเลอันโดทอสซาและชาลส์เดอเคเตลาเลอร์ในการไล่ล่าตะข่ายปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5 ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนนึงก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส6040เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคนซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ6040ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนปุ๊บมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเวลาผมไปทำงานใช่ไหมฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาท
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันนึงซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐานี่ก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาถเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฟางหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะครับว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่จะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านได้มาสักการะขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังกันเหมือนในทุกเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันเพื่อที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจมาพิจารณาอ่านทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงที่เราเรียกกันว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพราะว่าหลักฐานมันก็มีเท่าที่มีอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นรูปเล่มเป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือแล้วก็หลักฐานตามประวัติศาสตร์ต่างๆนี่ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมบางทีเราจะเห็นตรงจุดนั้นจุดนี้หลักฐานเหล่านั้นก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความที่ว่าโอ้ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นจริงๆมีคำสอนต่างๆบอกไว้นี่คือจึงเป็นมรดกที่ท่านมอบไว้ให้เราแล้วถ้าเผื่อว่าแม่ไม่ได้เอามาศึกษาทำความเข้าใจมันเสียดายของเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาทำความเข้าใจนำมาใช้ปฏิบัติโอ้นี่จะเป็นประโยชน์มากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนี่ก็จะมาสารชีวิตของเรานี่ก็จะทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นสุขได้ง่ายๆทุกข์ได้ยากขึ้นจึงในทุกวันเสาร์หลวงพระอาจารย์ก็จะลุยไปเลยแล้วลุยนี่ก็คือเราเปิดไปทีละเล่มเปิดเล่มนี้หน้านี้ไล่ไปทีละหน้าในหน้านั้นก็ไล่ไปทีละบรรทัดไล่ไปจนมันจบหน้านั้นขึ้นหน้าต่อไปจบเล่มนี้ขึ้นเล่มต่อไปลุยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะเก็บให้หมดในกี่ปีเราก็จะเก็บแล้วนี่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันเป็นประโยชน์ในเวลาต่อมาเป็นประโยชน์ถึงที่สุดได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ชักชวนท่านผู้ฟังมาศึกษาทำความเข้าใจไปด้วยกันโดยบางทีท่านผู้ฟังก็อาจจะอ่านมาก่อนหรืออ่านตามหลังก็ได้นะพระอาจารย์ไปอ่านมาจุดไหนมีประเด็นอะไรน่าสนใจก็เอามาพูดอธิบายนั่นก็จะทำให้บางทีดูสำนวนของที่นั่นบ้างที่นี่บ้างเราจะมาฟังอ่านมาดูมาถ้ามีข้อสงสัยหรือจุดใดบางทีต้องการแบ่งปันศึกษาข้อนี้มาเห็นเป็นอย่างนี้ก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาเป็นข้อความก็ได้ข้อความก็ส่งมาที่ทางเว็บไซต์หรือที่ปัญญา .org ที่เว็บไซต์นี้เมื่อท่านผู้ฟังส่งมาแล้วพระอาจารย์ก็จะไปดูมาอ่านจุดไหนที่มาเกี่ยวข้องกับช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดกันในรายการทีนี้อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าเราก็จะลุยกันไปทีละเล่มละข้อเนาะ
0: จบค่ะ
1: ตอนนี้เราก็จบในหมวดที่9แล้ว
0: จบค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ10ข
0: ้อหรือ10ประการ
1: ใช่อันนี้ก็จะเป็นเล่มที่16 ก็มาเล่มที่16นี่ที่เราเริ่มศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยตั้งแต่ส่วนที่เป็นอังคุตตรนิกายเนาะอังคุตตรนิกายเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เล่ม1212นี่คือหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าเพราะส่วนของสุตตันตปิฎกเนาะจะเป็นทั้งหมดเนี่ยคือ2021 22 23 24ตอนนี้เราอยู่เล่มที่24ของพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่ถ้าเฉพาะส่วนของสุตตันตปิฎกนี่ก็เรียกว่าเล่ม16
0: เจ้าค่ะ
1: เราขึ้นเล่มที่24แล้วคุณเดินใจ
0: ก็คือ
1: จบไป4เล่มแล้วจบนี่คือจบจากปกถึงปกเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่รู้เราเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนเพราะฉะนั้นน่าจะปีช่วงก่อนโควิดมั้ง
0: เจ้าค่ะก่อนเจ้าค่ะ
1: มันเริ่มเหมือน2019 20 21 22 23 24 25 26เราก็7ปีอ่ะ7ปีเราจบไป4เล่มนะประมาณนี้อันนี้คือเล่มขึ้นเล่มที่5คือเล่มที่5ในส่วนของอังคุตตรนิกายทีนี้จบอังคุตตรนิกายแล้วคิดว่าโอ้อย่าเพิ่งพูดเลยเพราะว่ามันก็คงอีกปีหนึ่งคิดว่านะ
0: ก็
1: จะจบอังคุตตรนิกาย1เล่ม1ปีอ่ะตีซะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็อาจจะไปสังยุตตนิกายหรือมัชฌิมนิกายเดี๋ยวลองดู
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อที่ดูความเป็นไปยังไงใดๆแล้วก็เดี๋ยวเราว่ากันแต่ตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันก็คือหมวดของอังคุตตรนิกายที่มีธรรมะ10ประการในพระไตรปิฎกเล่มที่24ในสุตตันตปิฎกเล่มที่16ในหมวดที่มีธรรมะ10ประการก็ย้ำกับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าคำว่า10ประการเนี่ยก็คือมีคือข้อเนี่ยนะจำนวนข้อเราเรียกว่ามี10ข้อแต่ว่าถ้าใช้คำข้อมันจะสับสนเอาใช้คำว่าประการคือมี10ประการในเซต10ประการนั้นเราก็จะเรียกว่าข้อ1ต่อไปข้อ2ข้อ3ข้อ4มันจะมีหมายเลขข้อที่จะระบุว่าในแต่ละข้อนั้นมีธรรมะ10ประการอะไรบ้าง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: บางทีก็จะมีหลายนัยยะก็จะค่อยว่ากันไปตามลำดับข้อลำดับหมวดของประการต่างๆ
0: เจ้าค่ะเราก็โชคดีที่ว่ามีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านเมตตาที่จะไปศึกษาไปอ่านมาก่อนแล้วก็ยังจะมีพวกเชิงอัดอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านจะค้นคว้ามาแล้วก็อธิบายให้ท่านฟังทางบ้านได้รับฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆหลายท่านอาจจะพูดถึงว่าพอพูดถึงพระไตรปิฎกนี่ก็หลายคนก็อาจจะแบบรู้สึกโอ้โหเป็นเรื่องยากเหลือเกินแต่เท่าที่เวลาผ่านมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ 6-7 ปีเนี่ยท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะทราบแล้วล่ะว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นพระอาจารย์ทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายเข้าใจมากขึ้นแล้วก็หลายส่วนหลายประการเนี่ยเรารับฟังแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะเจ้าคะทีนี้พอมาถึงธรรมะมี10ประการหรือทัสสกนิบาตเนี่ยเจ้าคะก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้เมตตาเริ่มชี้แจงที่ประการแรกเลยเจ้าคะหรือข้อแรกกันเลยเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: เริ่มพันก็จะไล่ตั้งแต่ข้อที่1ของธรรมะที่มี10ประการหมวด10ทัสสกนิบาตในพระสูตรนี้คิดว่าก็จะมีอยู่250สูตรหมายถึงว่าในหมวดเนี่ยนะ10เนี่ยอาจจะมีอยู่สัก250สูตรโดยเขาก็จะแบ่งเป็นเซต50หรือ3เซต150ก็ไปเซต50 3เซตเซตละ50 3เซตก็เป็น150แล้วแต่ละเซตก็จะแบ่งเป็น5วรรควรรคละ10นี่นะ
0: โ
1: ดยตอนนี้เราก็อยู่ในวรรคที่1ก็จะมี10สูตรอะไรบ้างเราว่ากันในพระสูตรแรกคือเกี่ยวกับเรื่องของศีลแล้วข้อที่1ข้อที่2อันนี้จะคล้ายๆกันเดี๋ยวก็ไล่ไปตามลำดับดีกว่านะเอาเพื่อที่ให้ท่านผู้ฟังได้เก็ททั้งหมดก่อน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไล่ไปตามลำดับท่านพระอานนท์มาถามพระพุทธเจ้าถึงอานิสงส์ของศีลนะศีลมีอานิสงส์เป็นอะไรก็จะมีธรรมะ10ประการที่ ไล่กันไปนะไล่กันไปศีลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีความไม่ร้อนใจแต่ความไม่ร้อนใจคืออวิปฏิสารเป็นอานิสงส์ความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจนี่ก็คืออะไรคือลักษณะที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจอย่างเช่นว่าคนที่เขาไม่ได้นอกใจคนอื่นเนาะเขาจะไม่ต้องไปกลัวว่ามีจะมีคลิปอะไรไปอยู่ใน YouTube
0: จะค่ะใช่มั้ย
1: ทีนี้เราคิดตรงข้ามก็ได้ลักษณะการคิดตรงข้ามก็คือมองมุมกลับแล้วมองมุมกลับว่าเฮ้ยถ้าคนที่ไปทำอะไรผิดศีลเนาะไม่ว่าจะโกงไม่ว่าจะคิดนอกใจมันจะกลัวว่ามันจะมีภาพอะไรหลุดไปในอินเทอร์เน็ตเนาะในอะไรใน YouTube ต่างๆแล้วความกังวลใจเขาเนี่ยเขาเรียกว่าวิปฏิสารพอเราไม่ผิดศีลเราก็ไม่กังวลใจใดๆนั่นก็เรียกว่าวิปฏิสารนี่คือข้อที่2ประการที่2มาประการที่1คือศีลประการที่2คือความไม่ร้อนใจถัดมาเอ้าแล้วไม่ร้อนใจแล้วจะเกิดอะไรคือท่านพระอานนท์นั้นถามต่อหลวงพ่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงความไม่ร้อนใจท่านก็ถามอีกว่าแล้วความไม่ร้อนใจนี่มีอะไรเป็นอานิสงส์ก็จะมีความปราโมทย์ลักษณะของปราโมทย์ก็คือแบบว่าสบายใจชื่นใจดีใจยินดีอะไรอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วปราโมทย์ต่อไปเป็นอะไรก็ปีติปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีตินะปราโมทย์นี่คือเขาให้คำอธิบายภาษาไทยคือบันเทิงใจร่าเริงใจคล้ายๆกับว่าแจ่มชื่นอะไรอย่างนี้นะ
0: พอ
1: ไม่ต้องกังวลอะไรมันก็แช่มชื่นแช่มชื่นแล้วเป็นยังไงถ้าเราแช่มชื่นอยู่เรื่อยๆสบายใจอยู่เรื่อยๆมันมีความก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันสงบแบบดีใจได้ง่ายอิ่มใจได้ง่าย
0: เจ้าค่ะ
1: มีความปรับปลื้มยินดีอะไรได้ง่ายๆแล้วทีนี้ความปรับปลื้มยินดีตรงนี้คือปราโมทย์นั่นเองแล้วปราโมทย์แล้วขอไปปีตินั่นเองปีติปีติแล้วเป็นยังไงอันนี้ส่งต่อไปคือเขาก็จะมีความสุขที่ไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกละเพราะว่ามันศีลมันเป็นตัวเราทำไงเข้าใจป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอแบบฝึกในการที่จะแบบไม่ทุกข์ใจอะไรฉันสบายใจง่ายๆก็ง่ายๆคือศีลของฉันเนี่ยนึกถึงศีลของฉันจะมีความสบายใจจิตของเรามันจะมีความสงบระงับความสงบระงับนี่คือปัสสัทธินี่ประการที่ห้าแล้วนะประการที่ห้าปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับทีนี้สงบระงับแล้วยังไงของคนที่สงบระงับเนี่ยเขาไม่ได้ต้องพึ่งความสุขภายนอกแล้วก็มีความสุขอยู่ในภายในตรงนี้แหละจึงเป็นความสุขซีรีส์ทั้งหมดนี่มาเลยเนี่ยตั้งแต่ไม่ร้อนใจปราโมทย์ปีติปัสสัทธิเนี่ยเป็นลักษณะของความสุขที่ละเอียดลงมาเรื่อยๆนั่นก็คือเป็นปีติสุขอุเบกขาใช่ไหมเป็นไล่มาตามลำดับ
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือลักษณะของปัสสัทธิสุขแล้วมีอะไรเป็นอานิสงส์ความสุขเนี้ยเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเขาเรียกว่าความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวนั่นคือสมาธินั่นเองสมาธิก็จะเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นของความสุขแต่ตรงในข้อปัสสัทธิคือความสงบระงับและสุขเนี่ยเป็นซีรีส์ที่จะแบบว่าอธิบายซึ่งกันและกันเนาะว่าตั้งแต่แบบเราไม่ต้องร้อนใจในภายนอกใดๆเนี่ยมันก็สงบแล้วปัสสัทธิละพอสงบแล้วไอ้นั่นแหละก็คือความสุขในซีรีส์ทั้งหมดนั่นคือความสุขความสุขตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวบ่งบอกระดับของสมาธินะถ้าสุขเราละเอียดลงไปเท่าไหร่สมาธิก็มากขึ้นเท่านั้นถ้าความสงบของเรามากขึ้นเท่าไหร่ความสุขสมาธิของเราก็มากขึ้นเท่านั้นอย่างนี้นะ
0: ถูกค่ะ
1: นี่คือประการที่7แล้วประการที่7เรื่องของสมาธิเอาแล้วสมาธิล่ะจะมีอะไรเป็นอานิสงส์ท่านพระอานนท์ก็ถามต่อเอาสมาธิเนี่ยจะมีการรู้เห็นตามความเป็นจริงท่านว่าเป็นอานิสงส์การรู้เห็นตามความเป็นจริงเขาทำไมเราถึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ก็เพราะจิตเราเป็นสมาธิไงเข้าใจไหม
0: จบค่ะ
1: จิตเราเป็นสมาธิเราจึงรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วทำไมเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะถ้าจิตจะเป็นสมาธิแล้วถึงจะรู้ได้เพราะอย่างนี้เ พราะคนที่เราต้องมองมุมกลับเรามองมุมกลับกันมองมุมกลับคือคนที่เขาจะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเพราะอะไรคือเขาจะไม่เข้าใจเรื่องต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเขาก็เพราะว่าจิตใจเขาจะวุ่นวายหวั่นไหวเผลอเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆนี่มากระทบหมายความว่ามันก็จะสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวดีใจพอไม่พอใจไปตามเรื่องที่มากระทบไง
0: เจ้าค่ะตามภาษาทั้งหลาย
1: ใช่คือความที่เขาไม่เห็นตามเนื้อผ้าความที่เขาไม่เห็นตามเนื้อผ้าเนาะเพราะว่าก็ยินดีไปตามถ้ายินดีไปตามมันก็จะลำเอียงละอะไรก็ดีไปหมดถ้ายินร้ายยินร้ายมันก็จะมีอคติละอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้คือลักษณะที่ยินดียินร้ายไปตามเพราะว่าเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบก็จะไม่อันนี้คือไม่เห็นไม่เห็น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าถ้าจิตคุณเป็นสมาธิมีสติมีสมาธิเนี่ยมันจะไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นเข้าใจไหมพอไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบนั่นแหละคือสมาธิไงเราก็จะเห็นตามเนื้อผ้าของมันเข้าใจไหมเราจะไม่ได้ลำเอียงคือในความที่ว่าเรายินดีกับมันเราจะไม่ได้มีอคติในความที่ว่าเรายินร้ายกับเขาไม่เป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: หลวงพ่อเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ชื่อว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนี่คือประการที่8เนาะประการที่8
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปทำไมเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปทำไมอาจจะมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอ้ามีความหน่ายคลายกำหนัดนนิพิทาคือความหน่ายคลายกำหนัดคือวิราคะมีราคะกำหนัดนี่คือราคะเนาะ
0: ถูกค่ะ
1: มีความเบื่อหน่ายมีความคลายกำหนัดเป็นอันนี้สองทำไมเวลาเราเห็นตามความเป็นจริงเราจึงจะหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดได้เพราะว่าเวลาที่เราเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นอะไรก่อนแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจะอธิบายถึงการที่เราจะต้องสามารถยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้คำพูดนี้นะคุณใจพระอาจารย์ก็
0: เจ้าค่ะ
1: เพิ่งจะเรียนเร็วๆนี้แหละในห้องเรียนภาษาบาลีนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่สิ่งอะไรที่มันจะลึกล้ำนิดนึงนะคือเช่นการยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทำไมเขาต้องใช้สมดุลนี้ด้วยก็ไม่รู้ก็จะเป็นการที่เราไม่ไปตามแล้วไงไม่ไปตามนี่คืออะไรตามเพลินไปตามเพลินไปตามทำไมคุณถึงไม่เพลินไปตามก็จะเน้นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอันนี้คือเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่ายถาภูตายานัตถสนะมาเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไตรลักษณ
0: ์เจ้าค่ะ
1: พอจิตเราเห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์จิตเราเหนือเลยยกขึ้นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยกขึ้นนี่คือตัวเราขึ้นจากน้ำเพราะน้ำมันซัดไปอยู่พัดไปอยู่แล้วกระแสน้ำนี่คือเปรียบเหมือนกับตัณหากิเลสราคะความเพลินอย่างนี้ไปต้นซัดไปแล้วซัดอะไรไปซัดสัตว์ทั้งหลายล่ะไปไหนไปตายนู่นน่ะไปแบบไปตกต่ำไปไม่ดีไปตามกระแสโลกแต่พอเราเห็นตามความเป็นจริงปึ้งเรายกขึ้นเลยต้องลงขึ้นเลย
0: จิตสูงขึ้นเลยทันที
1: จิตสูงขึ้นเลยไม่ไปตามกระแสไงไม่ไปตามกระแสโดยความที่ไม่ไปตามกระแสเพราะว่ายกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์นั่นคือการเห็นตามความเป็นจริงโดยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริงจิตยกขึ้นแล้วไอ้ลักษณะที่ไม่ไปตามเนี่ยคือไม่เพลินไปตามนี่เรียกว่าหน่ายลักษณะที่ไม่กำหนัดไปตามก็เรียกว่าคลายกำหนัดไง
0: เจ้าค
1: ่ะก็จึงเป็นคำที่เรียกว่านายคลายกำหนัดนิพิทาวิราคะนายในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งอย่างนั้นนะไม่ใช่ไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: บางทีเขาจะแปลว่าเบื่อแล้วบางคนก็ทำให้บางคนจะเข้าใจผิดไปว่าก็เหมือนเบื่อหน่ายนี่ฉันแบบเบื่อของสิ่งนี้เบื่อที่นี่เบื่อคนนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เนาะเพราะว่าความเบื่อแบบนั้นน่ะเป็นลักษณะเบื่อที่อาศัยเรื่องการบ้างเช่นเบื่อ โทรศัพท์เครื่องนี้เบื่อเสื้อผ้านี่เบื่อกระเป๋าใบนี่เบื่อรถคันนี้คุณก็ไปคบคนใหม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ซื้อรถใหม่เบื่อเงี้ยเขาเรียกเบื่อเซ็งเนื่องเพราะอาศัยเรื่องกามเรื่องตาเรื่องหูแล้วก็จะแบบเป็นความเร่าร้อนรุ่มร้อนจะไม่พอใจฉันโกรธบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะมีการยึดถือต่อไปอีกแต่ว่าลักษณะของนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายจะเป็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาเนี่ยไม่ได้เกิดจากเรื่องกามเบื่อหน่ายนี่ก็เป็นตัวที่แบบเบาด้วยให้เราเบาปล่อยวางได้ในขณะที่เบื่อเซ็งเนี่ยมันจะไปยึดสิ่งอื่นใช่ไหมเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะไม่ยึดสิ่งอื่นมันจะปล่อยวางได
0: ้
1: มันจะไม่ไปยึดต่อมันจะปล่อยออกแล้วก็ตัวมันเองก็เป็นลักษณะที่ให้เบาไม่ใช่ไปยึดถืออื่นอีกต่อแล้วก็จะเรียกว่าเบื่อหน่ายชื่อเต็มๆของเราหรือใช้คำว่านิพพิทาคือความหน่ายท่านพระอานนท์ถามต่ออีกเอาแล้วนิพพิทาพิราคะเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นอานิสงส์มีอะไรเป็นอานิสงส์ท่านก็ตรัสถึงวิมุตติญาณทัศนะคือญาณที่ให้เห็นถึงความพ้นวิมุตติญาณทัศนะคือรู้ว่าเราพ้นแล้วเราอยู่เหนือกระแสแล้ววิมุตติญาณทัศนะอันนี้เป็นอันที่10
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เรา10ข้อแล้วนะไหนไล่ดูอีกทีนะ1คืออะไร
0: ศีลเจ้าค่ะ
1: ศีล2คือความไม่ร้อนใจ
0: เจ้าค่ะ
1: 3คืออะไร
0: ปราโมทย์เจ้าค่ะความปราโมทย์บันเทิงใจใช่ไหมเจ้าค่ะจากนั้นก็มีปีติความอิ่มใจ
1: เป็นอันที่สี่
0: เจ้าค่ะอันที่ห้าก็คือความสงบกายแล้วก็สงบใจนะคะ
1: สงบกายใจนั่นคือปัจสถิ
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ค่ะต่อไปอันที่หกก็คือความสุข
0: ความสุขเจ้าค่ะ
1: พอสงบกายสงบใจแล้วก็เรียกว่าเป็นความสุขพอมีสุขแล้วก็เป็นสมาธิอันที่เจ
0: ็
1: ดแล้วก็เป็นการเห็นตามความเป็นจริงอันที่แปดอันที่9คือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนิพพิทาและวิราคะอันที่10ก็จะเป็นวิมุตติญาณทัศนะทำไมถึงเป็นตามลำดับอย่างนี้เพราะว่าศีลพอเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราจะไม่ร้อนใจเราจะไม่ต้องมาคอยกังวลใจว่าใครจะมารู้ว่าเราผิดศีลไหมความไม่ต้องกังวลใจเนี่ยคืออวิปฏิสารแล้วทีนี้ถ้าเราจะกังวลใจเรื่องอื่นคุณไม่ต้องกังวลใจตรงนี้คือเมสเซจต้องการจะบอกตรงนี
0: ้
1: แล้วก็ฉันไม่ผิดศีลแล้วทำไมฉันยังกุ้มใจเรื่องนั้นกังวลใจเรื่องนี้อ่ะคุณไม่ต้องเลยคุณไม่ต้องเลยเพราะอะไรเพราะการที่คุณจะมากังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่คุณเราไม่ได้ผิดศีลเนี่ยจะเราจะกังวลใจเรื่องลูกเราจะกังวลใจเรื่องเศรษฐกิจเราจะกังวลใจเรื่องคู่ครองพ่อแม่คุณไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้ทำผิดศีลเราควรจะสบายใจข้อที่หนึ่งเราควรสบายใจก่อนเอาแล้วพ่อแม่เป็นยังไงคู่ครองจะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเหรออันนั้นมันธรรมดาเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นสัตว์โลกเขาต้องเป็นไปตามกรรม
0: เ
1: ขาทำกรรมชั่วเขาได้กรรมชั่วเขาทำกรรมดีเขาได้กรรมดีแล้วเศรษฐกิจจะทำยังไงมันเป็นไปตามระบบของโลกอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็แย่เดี๋ยวเงินก็ฝืดเดี๋ยวเงินก็เฟ้อเดี๋ยวหุ้นก็ขึ้นเดี๋ยวหุ้นก็ลงโลกของมันเป็นอย่างนี้คุณสบายใจได้เลยมันเป็นอย่างนั้นของมันแน่นอนเราไม่ต้องกังวลใจถ้าเราไม่ผิดศีลไม่มีเหตุใดที่เราควรจะกังวลใจนั่นนี่ไม่จำเป็นเพราะมันเป็นไปตามกระแสโลกอยู่แล้วเป็นโลกธรรมนะแล้วก็เป็นตามกรรมอยู่แล้วนะใครทำกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสัตว์มันก็จะเป็นไปตามของมันน่ะเดี๋ยวมันก็ป่วยไข้หรือก็หายไม่หายก็ตายไม่ตายก็เกิดมันก็เป็นอย่างนี้เหตุผลแห่งความที่ว่าเราจะมากังวลใจมันไม่มีนะนี่ต้องการจะสื่อเมสเซจตรงนี้ก่อนนี้คู่นี้นะศีลแล้วก็ความไม่ร้อนใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราจึงควรมีเหตุแห่งความที่จะบันเทิงใจสบายใจได้เลยโอ้คนนี้ตายคนนั้นเกิดคนนั้นเกิดเหตุนั้นเราไม่ต้องมาเสียใจหรอกไม่ต้องเลยควรจะมีความปราโมทย์เลยเพราะโลกก็เป็นอย่างนี้นี่คือความไม่ร้อนใจควรจะให้เรามีความอิ่มเอิบใจป ประโมทหมายถึงว่าความบันเทิงใจนะคือความสบายใจระดับหนึ่งปราโมทแล้วก็มีปีติพวกนี้เป็นซีรีส์ที่มาด้วยกันปราโมทปีติปัสสัทธิอิ่มใจบันเทิงใจอิ่มใจสงบกายใจก็คือดีใจปลื้มใจแล้วก็เย็นใจได้ดีใจก็คือปราโมทปลื้มใจก็ปีติแล้วก็เย็นใจก็ปัสสัทธิเราไล่มาตามลำดับพวกนี้จะเป็นการระบุถึงความสุขที่เราได้รับมาเป็นขั้นเป็นขั้นความสุขที่เราได้รับมาเป็นขั้นเป็นขั้นในข้อประการที่6ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงสมาธิที่เป็นขั้นเป็นขั้นลึกลงไปในประการที่7แล้วก็อย่างที่อธิบายไว้ว่าสมาธิเป็นงี้แล้วเราก็เห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็มีญาณต่อไปด้วยแล้วก็นี้ก็จะเป็น10ประการ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไล่มาตั้งแต่ศีลแล้วเรื่องมันเป็นศีลทีนี้พระอาจารย์มั่นใจมากเลยถ้าที่จำได้น่าจะมีข้อ11ด้วยน่าจะมีข้อ11แต่11ยังไม่มาก็จะมีต่อไปในเล่มนี้แหละมี10 11แล้วก็จะมีที่มากกว่านี้ก็มีแล้วก็จะระบุ11จะเป็นอะไรนะท่านผู้ฟังติดตามในเวลามันที่ไปถึงก็ค่อยๆฟังอีกทีแล้วจะย้อนกลับมาที่นี่ด้วยอันนี้คือข้อที่1ข้อที่1ของหมวด10เป็นพระสูตรแรกเลยและเป็นคำถามที่เกี่ยวกับศีลทีนี้ต่อมาพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าเรื่องศีลที่เป็นไปจนถึง10ประการทั้งหมดเนี่ยนะในพระสูตรที่2นะเรียกว่าเจตนากรณียสูตรเจตนากรณียสูตรคือการกระทำโดยที่ไม่ได้ต้องตั้งใจคำว่าตั้งใจนี่คือเจตนาหมายความว่าไงคือจากศีลไปความไม่ร้อนใจไปปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิเห็นตามความเป็นจริงนายใครกำหนัดวิมุตติญาณทัศน์ทั้งหลายเนี่ยสิบประการนี้มันจะไหลต่อไปต่อไปต่อไปเนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาไม่ต้องมีเจตนาพูดใหม่
0: คือไม่ต้องตั้งใจหวังว่าจะได้อะไรอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย
1: ์ใช่ไม่ได้ด้วยเจตนา
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าใจคำนี้เพราะว่าบาลีเนี่ยเขาใช้ว่าเจตนาอยากใช้คำนี้นะ
0: เจตนาอยาก
1: คำว่าเจตนาอยากคือเป็นลักษณะที่ว่าเจตนาที่เราจะพูดในภาษาไทยเรามันจะเป็นกิริยาใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ท่านหมายถึงคำนามนะเป็นคำนามเจตนายะเนี่ยเป็นคำนามคือเราจะทำให้ศีลเกิดเนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาที่จะพูดยังไงดีแต่ด้วยความเพียรนะจะพูดอย่างนี้กันนะไม่ด้วยเจตนาคุณจะถึงศีลได้แต่คุณต้องด้วยความเพียรต้องด้วยศรัทธาด้วยความตั้งใจเป็นแบบนี้ได้แต่บางคนอาจจะเถียงว่าก็ศีลเป็นเจตนาไม่ใช่หรอเจตนาในการที่จะเว้นจากการฆ่าสัตว์เข้าใจไหมหรือเราจะทำอะไรเราต้องมีเจตนาสิในการที่เราจะทำก็ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ผิดศีลอย่างนี้นะหรือบางทีฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนานี่เขาโทษเราน้อยด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้แล้วในที่นี้มันเป็นยังไงก็เลยอยากจะอธิบายตรงนี้ว่าเจตนายะกรณียสูตรเจตนากรณียสูตรคือเอาความเจตนาเป็นเครื่องมือเอาเจตนาเป็นเครื่องมือเนี่ยไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่เข้าใจไหมคำว่าไม่ใช่นี่คือคุณจะถึงอันนี้ได้คุณจะถึงศีลได้คุณจะถึงปีติได้คุณจะถึงสมาธิได้คุณไม่ได้ใช้เจตนาเป็นเครื่องมือคือรูปภาษาที่อาจารย์อยากจะคือเพราะว่าถ้าเราอ่านเฉยๆอย่างเงี้ยนะคุณเดินใจ
0: okay.
1: เลยเราจะเข้าใจว่ามันก็ไม่ต้องเจตนาทำหรอมันไม่ใช่อย่างนั้น mm. ในที่นี้ก็ท่านพูดถึงว่าอุปัชติคืออุบัติขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดขึ้นคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณมีสมาธิแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณมีความหน่ายคลายกำหนัดแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเห็นตามความเป็นจริงแล้วคุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนา อ๋อแล้วด้วยอะไรนะด้วยญาณด้วยญาณก็ใช่ไหมญาณตั้งหากถึงจะเป็นตัวรู้ที่บอกได้ว่าอ่ะคุณมีศีลยังคุณจะรู้ว่าคุณมีศีลเนี่ยคุณต้องมีญาณในการที่จะรู้ว่าคุณมีศีลนะว่าฉันมีศีลแล้วฉันจะไม่ไม่รู้ฉันก็ต้องรู้ดิเออใช่คุณรู้ได้เพราะว่าคุณรู้ได้ด้วยญาณไม่ได้รู้ได้ด้วยเจตนาโอเคไหมนะคุณจะรู้ได้ว่าคุณมีความไม่ร้อนใจคุณมีปีติแล้วไม่คุณไม่ได้รู้ได้ด้วยเจตนานะแต่คุณรู้ได้ด้วยญาณนะโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: อะไรความที่ว่าเราจะให้ถึงเพราะรูปประโยชน์ตรงนี้นะเขาบอกว่าถ้าคุณมีความสุขแล้วอ่ะถ้าคุณมีความสุขแล้วอ่ะคุณไม่ต้องด้วยเจตนาว่าขอเราจงมีสมาธิตรงนี้นะคือหมายว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นที่สมาธิได้เพราะมีสุขใช่ไหมคุณจะไปถึงตรงสมาธิได้อ่ะไม่ได้ด้วยเจตนานะแต่คุณถึงสมาธิได้แล้วคุณรู้ว่าตรงนั้นเป็นสมาธิคุณต้องรู้ได้ด้วยญาณรู้ได้ด้วยญาณถึงได้ด้วยญาณอ๋อฉันถึงสมาธิแล้วคุณจะบอกได้อ๋อฉันได้สมาธิแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณได้สมาธิแล้วด้วยญาณ นะไม่ได้ด้วยเจตนานะเข้าใจไหมเอ้าทีนี้พออย่างนี้แล้วหมายความว่าไงหมายความเราต้องน้อมจิตไปหมายความเราต้องใส่ความเพียรเราต้องใส่ศรัทธาเราต้องใส่ความเพียรเราต้องใส่สติเราต้องใส่ปัญญาเราจึงจะรวมกันแล้วเกิดญาณคุณรู้ได้ว่าโอ้นี่คือสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีแล้วถึงแล้วฉันถึงความมีสมาธิแล้วนะรู้ได้ไงนะไม่ได้ด้วยเจตนาแต่ด้วยญาณโอเคนะเพราะตรงนี้พระอาจารย์จำได้ว่าเคยคุยกับคุณเดชและท่านผู้ฟังไปในช่วงที่เรามีงานคุ้มทรัพย์แห่งใจเมื่อต้นปี2569เนี่ยนะ
0: ธีม
1: ที่เราคุยกันในปี2569เนี่ยก็คือเรื่องของทิฏฐิ62แล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เราเป็นมนต์เรื่องกับใจนะซึ่งพระอาจารย์ก็เน้นเรื่องนี้อยู่ตั้ง 2-3 ครั้งว่าเราไม่ได้ด้วยศรัทธานะคนนี้ลักษณะเดียวกันว่ามันไม่ใช่เบอร์3เพราะว่าเบอร์3นี่คือหมายถึงว่าเอาเป็นเครื่องมือเป็นวิพัตที่สามของภาษาบาลีนะหมายความว่าเป็นนามเจตนายะนี่ก็เป็นวิพัตที่สามหมายถึงว่ามันใช้เป็นเครื่องมือไม่ใช่เจตนาไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการที่คุณจะถึงเป็นลำดับกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราตั้งจิตว่าโอเคฉันต้องได้สมาธิโน้คุณผิดคุณทำไม่ถูกก็ไม่ถึงอาจจะไม่ผิดครับก็ไม่ถูกกันแหละก็ไม่ถูกมันก็ผิดนั่นแหละก็จะไม่ได้มันจะไม่ได้ด้วยเจตนาแต่คุณได้ด้วยอะไรด้วยญาณคำถามคือสัมญาณให้เกิดขึ้นได้ยังไงเพียรแล้วปัญญาน้อมจิตไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: มัน
1: หลายๆอย่างรวมกันมันจะเกิดญาณเพราะญาณมันก็ต้องมีสัญญาคุณต้องมีความเพียรคุณต้องมีศรัทธาอินทรีย์เราต้องได้พออินทรีย์คุณแก่กล้าปุ๊บบูมมันก็จะเกิดญาณขึ้นเจตนาไม่ใช่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในที่นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: โอเคไหมก็คิดว่าต้องฟังเข้าใจอยู่นะว่าภาษานี่โอ้ยท่านละเอียดมาก
0: เข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าเราเข้าใจเจตนาว่าเป็นกิริยาเนี่ยบางทีก็จะไม่หรอกงั้นฉันก็ไม่ต้องน้อมจิตไปนะฉันก็ไม่ต้องคิดอะไรก็ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่นะแต่ว่าคุณจะต้องน้อมจิตไปอยู่กันนะคุณต้องมีเป้าหมายนะคุณจะต้องมีเป้าหมายว่าเราทำไปทำไมก็จะต้องไปนิพพานนะจะต้องมีเป้าดิมันจะไม่ได้มาตั้งเป้าไม่ได้เป้านี้ก็หมายว่าคุณก็ต้องเจออิทธิบาท4ในการที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบอย่างเงี้ยนะ
0: แ
1: ต่ว่าในที่นี้ท่านไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มี ม่ได้ต้องตั้งเป้าต้องตั้งสิแต่ว่าอย่าใช้เจตนาเป็นเครื่องมือในการให้ถึงศีลเป็นต้นในการให้ถึงสมาธิเป็นต้นในการให้ถึงการปล่อยวางเป็นต้นใช้เจตนาเป็นเครื่องมือมันจะไม่ถึงมันใช้มันไม่ใช่มันต้องใช้ญาณแต่วันนี้พระสูตรนี้เขาไม่ได้ท่านไม่ได้พูดว่าญาณนะคุณใจนะอันนี้พระอาจารย์เทียบเคียงให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในสูตรอื่นๆท่านจะใช้บอกว่าญาณจะไม่ใช้มันเหมือนศรัทธายะศรัทธายะคือด้วยศรัทธาไม่ใช่ไม่ใช่คุณจะไปถึงด้วยความเชื่อไม่ใช่คุณจะไปถึงด้วยเจตนาไม่ใช่ไงคุณต้องถึงด้วยญาณเท่านั้นเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ในนี้คือคุณจะรู้ว่าคุณถึงแล้วคุณต้องมีญาณไม่ได้ด้วยเจตนานี่คือพระสูตรที่สองแล้วก็เอาสิบข้อนั้นมาต่อกันด้วยคำนี้เลยถ้าเรามีศีลสมบูรณ์แล้วเราไม่ต้องไปด้วยเจตนาให้ถึงว่าขอความไม่ร้อนใจจงมีแก่เราแต่ความร้อนใจจะเกิดขึ้นแก่ผู้บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์นี่เป็นธรรมดาเพราะศีลคุณสมบูรณ์ด้วยประการใดๆเอาไหมนะฟังให้ดีนะศีลเราสมบูรณ์ด้วยประการใดๆเราจะเกิดญาณรู้ได้ด้วยประการนั้นๆว่าความไม่ร้อนใจจะมีแก่เราคำที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นะไม่มีในพระสูตรนี้นะ
0: เอา
1: ไหมยิ่งถ้าเรามีความไม่ร้อนใจแล้วเราจะให้ถึงว่าปราโมทย์จงเกิดแก่เราปราโมทย์จงมีแก่เราคุณจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นด้วยเจตนาคุณจะไปถึงด้วยเจตนาไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีความร้อนใจชนิดที่สมบูรณ์แล้วนะถ้าคุณมีความร้อนใจไม่ร้อนใจนะขอไปถ้าคุณมีความไม่ร้อนใจสมบูรณ์แล้วนะคุณจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าโอ้จิตเราจะอิ่มเอิบใจแล้วสบายใจแล้วนั่นคือปราโมทย์ความรู้เฉพาะอย่างบางประการนั่นคือญาณก็จะหมายคุณถึงบทความที่ฉันมีปราโมทย์ได้ด้วยญาณตั้งหาไม่ได้ด้วยเจตนาเข้าใจปะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาอีกทีนะอีกทีมาพอเรามีปราโมทย์มีปิติแล้วอย่างเงี้ยนะรวบไปเลยนะเราจะให้มันเกิดสุขอ่ะจะให้เกิดสุขให้เกิดสมาธิคุณจะไม่ได้ด้วยการที่คิดเอาเจตนาเอาไม่ใช่แต่พอเราทำสุขทำสมาธิเดี๋ยวทำปีติพระโรจน์เนี่ยนะปีติปราโมทย์เนี่ยจนสมบูรณ์แล้วคุณจะมีความรู้ชัวร์อย่างมาประการว่าอ๋อนี่คือสุขนั่นเองนะอ๋อนี่คือสมาธินั่นเองนะไอความรู้เฉพาะอย่างมาประการที่เกิดขึ้นว่านี่คือสุขนั่นเองนี่คือสมาธินั่นเนี่ยนั่นคือญาณนะญาณเนี่ยคุณรู้ว่าคุณมีสุขคุณรู้ว่าคุณมีสมาธิได้ด้วยญาณนะไม่ใช่ด้วยเจตนานะที่คุณมา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคแล้วโอเคสามอีกครั้งหนึ่งกับสามอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้พอเรามีสมาธิมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเราต้องเห็นตามความเป็นจริงสิยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเราไม่คิดว่าเฮ้ยฉันต้องได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะให้ถึงตรงนั้นได้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าคุณจะมาเห็นความไม่ที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้ด้วยเจตนาคือคิดแบบฉันมันต้องได้ฉันต้องได้ไม่ใช่แต่พอคุณจิตเป็นสมาธิแล้วอ่ะแล้วเราทำอย่างสมบูรณ์จิตสมาธิอย่างสมบูรณ์เพราะสมาธิมันไม่ได้มีขาเดียวมันจะมีขาหนึ่งสมถะและวิปัสสนาพอเรามีสมถะปุ๊บเฮ้ยยังอีกขาหนึ่งหายไปไหนเออคุณเอาสมาธิวิปัสสนาอ๋อมันครบแล้วเราจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าอ๋อนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงอะไรเนี่ยไอการที่คุณรู้ว่าอ๋อนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงนะเนี่ยนะความรู้เฉพาะอย่างบางประการนั้นน่ะคือญาณนะไม่ใช่เจตนาเข้าใจไหมไม่ใช่เจตนาเอาแล้วฉันจะมามีญาณตรงนี้ได้ไงทำให้มันสมบูรณ์หมายถึงว่ามีความรู้เฉพาะอย่างบางประการนี้ได้ไงนะคุณใส่ความเพียรเอาไว้สิคุณใส่ ปัญญาลงไปสิคุณใส่สติลงไปสิคุณใส่ศรัทธาลงไปสิคุณใส่ทุกอย่างลงไปเลยให้มันแก่กล้าขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่ได้ด้วยเจตนาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือนี่หมายความว่าอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือพระอาจารย์มาเข้าใจจุดนี้ได้ก็เพราะว่ามาดูบาลีนะคุณใจดูบาลีตอนแรกก็ไม่เก็ตอ่ะสำนวนแต่ละที่ท่านก็แปลไม่เหมือนกันท่านหลวงพ่อพุทธทาสก็แปลว่าไม่ต้องทำเจตนาว่าแต่พอเราพูดว่าไม่ต้องทำเจตนาว่ามันก็เลยกลายเป็นกิริยาไงซึ่งกิริยาก็ไม่ใช่นามอีกเหมือนกันนะมันก็เลยจะเข้าใจว่าการกระทำมันเป็นคนละอย่างแต่ฉบับของมหามกุฏก็แปลอีกอย่างนึงฉบับของมหาจุฬาที่เล่มที่เราใช้อยู่นี่ก็แปลว่าตั้งใจ
0: เขาแซวว่าเราไม่ต้องตั้งใจ
1: ไม่ต้องตั้งใจมันก็ไม่ใช่งั้นไม่ต้องทำความเบียดหรอมันเลยจะตีความไปอีกแบบหนึ่งไปอย่างนี้นะแต่คำนี้มาจากพระบาลีว่าเจตนายะหมายถึงว่าเป็นคำนาม
0: เป็นคำนามใช่ไ
1: หมที่ทำหน้าที่คือเอาคำกริยามาทำเป็นคำนามเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าการใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงการใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือมันจะเป็นคำนามโอเค
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือประสูตรที่ตอนนี้ที่สองนะ
0: ที่สองเจ้าค่ะ
1: ทีนี้สองอย่างไรสามไม่เหมือนกันนะสองกับสามเดี๋ยวสองกับอันหนึ่งนะสามที่ต่อมาสามที่ต่อมาคือก็เอาคุณธรรมเซตเดิม10ข้อเดิมนั้นน่ะมาอธิบายในอีกรูปแบบหนึ่ง10ข้อนั้นน่ะนะมาอธิบายในข้อที่2คืออธิบายในลักษณะที่ปรารภเรื่องการใช้เจตนาเป็นเครื่องมือเนาะอันที่3เนี่ยมาอธิบายในลักษณะที่มองเรื่องมองตรงข้ามมองผันผวนมองอีกมุมหนึ่งมองในมุมกลับด้านใช้คำนี้ดีกว่ามองมุมกลับด้านเราจะพูดภาษาอังกฤษคือ inversion ซึ่งเรื่อง inversion เราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้แต่ว่าอยากให้ท่านฟังเห็นตัวอย่างไว้ก่อนนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณไม่อยากได้อะไรหรือถ้าคุณทำอันนี้พังหมายถึงว่ามันสมมติเราไม่อยากได้สิ่งนี้ใช่ไหมสมมติเราอยากได้สิ่งนี้สมมตินะเราอยากได้ A เนี่ยเรามองมุมกลับด้านว่าจะไม่ให้ได้ A เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะเราก็อย่าไปทำสิ่งนั้นเนี่ยเข้าใจไหมมองกลับด้านนะ inversion ในที่นี้ก็จะพูดถึงว่าถ้าคุณทุศีลคุณทุศีลหรือมีศีลวิบัติความไม่ร้อนใจพังขจัดแล้วถูกขจัดไปในเหตุของความไม่ร้อนใจถูกขจัดไปเพราะคุณผิดศีลทุศีล
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะเหตุนะเหตุแห่งความประโมทเหตุแห่งการที่จะให้เกิดประโมทเนี่ยของคุณจะถูกขจัดไปถ้าคุณมีความร้อนใจพูดอย่างนี้ดีกว่าคือตัวบทเนี่ยนะถ้าผู้ฟังไปอ่านเองก็ได้นะคืออันนี้ไม่อ่านให้ฟังเข้าใจป่ะรายการนี้เราไม่อ่านให้ฟังนี่เป็นมันพระฤาษีช่วงของกุฎช่วงของคลังประสูติอันนี้ไม่อ่านให้ฟังนะแต่ท่านผู้ฟังไปอ่านเองนะแต่จะอธิบายให้ฟังเฉยๆซึ่งถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรู้เอ๊ะตัวบทมันว่าไงทำไมพระมหาไปบุญบ้างอย่างนี้ก็พูดไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าไม่ได้อ่านให้ฟังแต่อธิบายว่าเหตุของปีติจะถูกทำลายไปถ้าคุณไม่มีปราโมทย์ถ้าปราโมทย์เริ่มวิบัติเริ่มเสื่อมอะวิบัตินี่คือมันก็จะถูกกัดกร่อนไปวิบัติไปเหตุนั้นแล้วก็จะเราสิบอย่างนี้มาไล่กันไปนั่นเอง
0: เจ้าค่ะเหมือนไล่ย้อนหลังแบบในทางลบที่ว่าจะกระจัดออกไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกโดยอุปมาเราอุปมามาพูดเลยท่านก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ความสมบูรณ์ของเขาน้องก็จะถูกขจัดไปจากการที่กิ่งใบมันไม่สมบูรณ์กิ่งใบไม่สมบูรณ์สะเก็ดเปลือกแย่ลงเปลือกก็แย่ลงพอสะเก็ดเปลือกแย่ลงกระพี้ก็แย่ลงกระพี้แย่ลงแก่นก็แย่ลงต้นไม้ก็ตายได้เพราะอะไรนะ ก็ใบกิ่งมันไม่สมบูรณ์เหมือนวิมุตติญาณทัศนะของเราเนี่ยจะถูกกำจัดได้เพราะเหตุแห่งวิมุตติญาณทัศนะคือความหน่ายคลายกำหนัดเหมือนวิบัติวิบัติคือเสื่อมไปกลายไปเหตุของความหน่ายคลายกำหนัดจะวิบัติจะเสื่อมไปเนาะเพราะว่าการเห็นตามความเป็นจริงมันวิบัติการเห็นตามความเป็นจริงจะวิบัติมันจะเสื่อมไปเหตุของเขาจะเสื่อมไปถูกกระจัดไปเพราะว่าสมาธิมันวิบัติ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เหตุของสมาธิจะเสื่อมไปจะถูกกระจัดเพราะว่าความสุขมันวิบัติเหตุของความสุขจะเสื่อมไปเพราะว่าความสงบระงับมันวิบัติเหตุของความสงบระงับถูกกระจัดไปเพราะปีติมันวิบัติเหตุของปีติจะถูกกระจัดไปเพราะปราโมทย์วิบัติเหตุของปราโมทย์จะถูกกระจัดไปเพราะความร้อนใจความไม่ร้อนใจมันวิบัติเหตุของความร้อนใจจะถูกกระจัดไปเพราะศีลมันวิบัตินี่ไงศีลเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญและที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและท่านก็พูดในนัยกลับกันว่าถ้าสมบูรณ์ล่ะสมบูรณ์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหตุสมบูรณ์ขึ้นเหตุสมบูรณ์ขึ้นเหตุสมบูรณ์ขึ้นได้เหตุสมบูรณ์ขึ้นได้เพราะอะไรสมมติเราไล่กลับหลังมาเหมือนเมื่อสักครู่เนาะว่าเฮ้ยเราจะเห็นตามความเป็นจริงหมายถึงว่ามีวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยคือรู้เห็นในวิมุตติได้มันจะสมบูรณ์ได้เพราะอะไรนะเพราะเหตุแห่งวิมุตติญาณทัศนะของคุณเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ขึ้นมาเอ้าอะไรก็นิพพิทาวิราคะความหน่ายคลายกำหนัดแล้วเอาความหน่ายคลายกำหนัดเหตุของเขาจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้มันก็ต้องทำการเห็นตามความเป็นจริงให้สมบูรณ์เหตุแห่งการเห็นตามความเป็นจริงจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้คุณก็ต้องทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์จะทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์ก็คือสุขสุขจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือความสงบระงับความสงบระงับจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือปีติปีติจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องเหตุของเขาให้มาให้สมบูรณ์คือปราโมทย์ปราโมทย์จะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องทำศีลให้สมบูรณ์เหตุของความไม่ร้อนใจก็คือศีลที่สมบูรณ์นั่นเอง
0: เจ้าค
1: ่ะเหตุแห่งความสมบูรณ์ก็จะมีมาได้เปรียบเหมือนต้นไม้จะมีแก่นที่สมบูรณ์กระพี้ต้องสมบูรณ์กระพี้จะสมบูรณ์ได้เปลือกสะเก็ดใบกิ่งต้องสมบูรณ์แต่กิ่งใบมันก็สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ทำให้ลำต้นหมายถึงเปลือกข้างนอกสะเก็ดของมันสมบูรณ์กระพี้ก็สมบูรณ์แก่นก็สมบูรณ์ขึ้นมาอย่างนี้เป็นลำดับขั้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือเอา10อย่างมาพูดเชื่อมโยงในรูปแบบที่3ด้วยเหตุของการถูกกำจัดหรือเหตุของความสมบูรณ์นี่จึงเรียกว่าเป็นอุปนิสัยะอุปนิสสสูตรอุปนิสสะคือสิ่งที่มีอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมาเป็นตัวตั้งต้นมาก่อนนี่คือพระสูตรที่3
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วพระสูตรที่3ที่4ที่5รายละเอียดเหมือนกันเลยรายละเอียดเหมือนกันเลยแต่ว่าสูตรที่4นะอธิบายโดยท่านพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้อธิบายไว้กับภิกษุทั้งหลายนี่คือพระสูตรที่4ใส่ในเหมือนกันเลยนะรายละเอียดต่างๆใดๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านพระสารีบุตรเป็นคนพูดไว้กับภิกษุทั้งหลายพระสูตรที่5ก็ใส่ในใดๆเหมือนกับพระสูตรที่3เลยแต่ว่าคนที่พูดนั้นคือท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายเหมือนเป๊ะกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ที่4ที่5โดยท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ นั่นคือ5พระสูตรแรกในอังคุตตรนิกายหมวด10ทศกัณฐนิบาต
0: เจ้าค่ะ
1: หนูคิดว่าก็จะพูดถึงแค่นี้แต่วันนี้จะพูดแค่5พระสูตร
0: ไป
1: ก
0: ่อน
1: ใช่ๆเจ้าค่ะเพราะว่าอันต่อไปนี่มันจะเป็นเรื่องอื่นละเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิแบบใดๆนะให้ท่านฟังเห็นโครงสร้างซะก่อนหนูว่าอ๋อบางทีก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นซีรีส์ยาวๆอย่างเงี้ยนะ
0: เพรา
1: ะว่าซีรีส์ยาวๆนี่คือหมายความว่ามันมีข้อเยอะจำนวนข้อมันเยอะพอจำนวนประการหลากหลายประการขึ้นในที่นี้คือ10เนี่ยก็จะมีลูกเล่นการตรัสที่เป็นหลายๆแบบ
0: เจ้าค่ะ
1: ลูกเล่นการตรัสที่เป็นหลายๆแบบเราพยายามสังเกตดูอ๋อบางทีพระเจ้าก็คือไล่ไปตามลำดับหมายความว่าก็ถามมาให้ก็ตอบไปแล้วก็เป็นซีรีส์กันไป10อย่างแล้วบางทีก็จะอธิบายถึงอะไรที่มาเชื่อมโยงนั่นเองในพระสูตรที่2เราใช้ความเรื่องเจตนามาเชื่อมโยงในรูปแบบคำพูดนะแต่บอกว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงได้ด้วยเจตนาแต่จะต้องเชื่อมโยงได้ด้วยอย่างอื่น
0: ญาณจ้ะ
1: ญาณใช่และในข้อที่4นี้ก็จะพูดถึงแรงผลักดันหรือว่าที่มันจะไปตรงนั้นได้มันต้องมีเหตุอะไรนะเหตุถูกขจัดหรือเหตุจะมีความสมบูรณ์เหตุที่มันจะต่อกันไ

0: ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่1ถึง5ในอังคุตระนิกายทศกัณฐนิบาตท่านผู้ฟังที่ฟังมาแล้วนะครับอาจารย์อยากจะให้ไปอ่านทบทวนแต่ว่าการอ่านการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากนี่คือหมายว่าเราไม่ต้องไปซื้อเป็นเล่มๆแล้วอ่ะเราเข้าเว็บไซต์อย่างนี้ก็ได้เลยเราลองเสิร์ชหาหมดสิบหรือจากเว็บไซต์ 84,000 นี่ก็ได้ 84,000.org แล้วก็ไปที่พระไตรปิฎกหมวด10คือมันอาจจะต้องเลือกเยอะๆหน่อยนะเพราะพระไตรปิฎกมันเยอะเนาะถ้าผู้ฟังอาจจะแบบพิมพ์หมวด10นะทศกัณฐนิบาตอังคุตระนิกายอย่างเงี้ยนะก็จะเจอพระสูตรพวกนี้อ่านดูอ๋อทำไมใช้สำนวนอย่างนี้บางทีอ่านเล่มของมหาจุฬาว่าอย่างนี้อันนี้เราอ่านเล่มของมหามงกุฎดูอย่างเงี้ยความรู้ของเราก็จะกว้างขวางครบถ้วนสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ดังนั้นวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟัง5ประสูตรนี้และมีธรรมะ10ประการเหมือนกันก็จะได้เกิดความรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้นั่นเองเจ้าค่ะ
0: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้สักการะหรือบรรยายถึงพระสูตรจำนวน5พระสูตรด้วยกันในทศกัณฐนิบาตก็คือธรรมะ10ประการเป็นการเริ่มต้นธรรมะ10ประการในเช้าวันเสาร์นี้เนี่ยเดี๋ยวเชื่อมั่นว่าฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจได้ดีทีเดียวถ้าไปอ่านซ้ำนี่มันก็จะเข้าไปในสมองเรายิ่งขึ้นทำให้ความรู้เรากว้างขวางขึ้นอย่างที่พระอาจารย์ว่านะคะมีก่อนจะจากกันไปในเช้าวันนี้มีเวลาอีกนิดนึงก็เลยอยากจะขอบพระคุณคุณจินตมาสุวรรณจรัสค่ะที่เขียนมาหลังจากฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องของฌานนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ก็บอกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมามากเลยแล้วก็ชมเชยรายการเรามาวันนี้เองเนี่ยในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยใน5พระสูตรแรกนี้ก็ยิ่งได้ฟังย้ำซ้ำลงไปอีกนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิแล้วก็จะมีเรื่องตั้งแต่ศีลพอมีศีลมาก็จะไล่เลียงแบบลึกซึ้งลงไปเรียกว่าความไม่ร้อนใจมีปราโมทมีปีติมีสมาธิด้วยพอมีสมาธิก็จะแบบว่าเกิดนิพพิทาหน่ายคลายกำหนัดอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึงสามารถที่จะปล่อยวางได้จริงๆก็คือแบบได้วิมุตติญาณทัศนะคือพ้นจริงๆแล้วเหมือนบัวพ้นน้ำขึ้นมาก็คิดว่าคงจะได้ความรู้กันอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพียงแค่นี้นะคะหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับความรู้จากการสักการะหรือการอธิบายของพระอาจารย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่กับตามใจท่านหรือตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะซึ่งในวันเสาร์และอาทิตย์แบบนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะจำกันได้ว่าเตือนใจสิ่งทุกนิดก็จะได้มีโอกาสมีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรากราบลากราบนมัสการลาพระอาจารย์และขอบพระคุณด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: าจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลัง

0: สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกด้วย Now Green Power by PEA
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: ระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานออกประกาศกำหนดให้มีใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์ในการทำงานระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานฉบับจริงเพื่อช่วยลดผลกระทบจากขั้นตอนทางปกครองและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างโดยประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ใช้แบบบต.62เป็นใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวซึ่งระบุข้อมูลสำคัญของแรงงานต่างด้าวนายจ้างสถานที่ทำงานและสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดรอยต่อของกระบวนการอนุญาตทำงานทำให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมช่วยให้นายจ้างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดมหกรรมผลไม้ไทยระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้เพื่อผลักดันตลาดผลไม้เชื่อมเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้ไทย Thailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิดFresh Form Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มุ่งยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้านนานิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่าภายในงานได้รวบรวมผลไม้ไทยและสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า50บูธพร้อมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ามาตรฐาน Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดจนกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลไม้เวิร์คช็อปสร้างอาชีพและการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าชาวนันมาลีรายงาน
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนยิงประตูช่วงท้ายเกมเฉือนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศส
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบเบลเยียมเกมนี้ทัพกระทิงดูออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากฟาเบียนหลุยในนาทีที่30จากนั้นเบลเยียมมาตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากชาลส์เดเคเตลาเลอร์ในนาทีที่41เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และต้องยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ แต่ในนาทีที่90มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมายิงประตูชัยให้สเปนชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ11กรกฎาคม2569แรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
0: ครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยไม่มีวันหยุดพักนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลย FM 92.5 MHz AM 819 891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับพบกัน 6:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับนอกจากทางวิทยุแล้วยังมีไลฟ์สด
1: ก็ยังมีทางด้านของ Facebook ด้วย
0: ใช่ตอ
1: นนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค
1: เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวจิตหัวใจกันนะ
0: หัวจิตหัวใจ
1: นะที่เพจข่าวยามเช้าของเรานะคะแน่นอนว่าตอนนี้คอมเมนต์ก็ค่อยๆรันขึ้นมาทุกทีแล้วเช่นเดียวกันถ้าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัย
0: จริงๆเพราะว่าไหลเร็วมาก
1: อุ๊ยแล้วบางทีรีเฟรชเนี่ยขึ้นมาปุ๊บอ้าว
0: หายไปแล้ว
1: นะคะแต่ว่าขอบพระคุณมากยังไงก็ขอให้คอมเมนต์กันมาเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่ดีนะคะ
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็พี่แดนอัครเดชคัมภีรัตน์นะครับ
1: เริ่มต้นเลย
0: ดูอากาศก่อนแล้วกันไหมคุณไอ
1: จะบอกว่าเมื่อเช้าที่ดิฉันรีบวิ่งมาฝนตกโปรยๆคุณไม่แต่ว่าสภาพอากาศอย่างเงี้ยเป็นไข้ได้นะเป็นหวัดได
0: ้
1: เพราะว่าด้วย
0: มันยิ้มๆเนาะฝนตกยิ้มๆ
1: ย
0: ิ้
1: มๆ
0: เหรออ
1: ุ๊ยคุณ
0: ไม่เขาเรียกยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทำไมสับคุณดู
0: ดู
1: ปีลึกจัง
0: ปีลึกจังเอ็กหร
1: อ
0: ฝนตกยิ้มๆเจนซีเขาจะเรียกว่าอะไรถ้าฝนโปรยๆนี่เจนซีเขามีคำเรียกไหม
1: เออไม่รู้สิมีเจนซีฟังรายการเราไหมอ่ะคอมเมนต์หน่อยสินะคะเมื่อเช้าก็คือมีฝนตกโปรย
0: ๆ
1: ลงมาก็วิ่งฝ่าฝนมาโดยที่ไม่ได้กางร่มก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องของสภาพอากาศ7วันข้างหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พยากรณ์จริงๆก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากในภาคอีสานตอนบนนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะอะไรเพราะว่าร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยเหมือนกันโดยที่ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะแน่นอนว่าเราอยากจะให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะส่วนเรามาอัปเดตเส้นทางพายุบาวีบาวี
0: วี
1: เออบาวีบาวีกันดีกว่าดิฉันต้องนั่งนับนะ
0: บาวี
1: วีวีวีวีวีบาวีพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งรอบที่แล้วก็เป็นพายุไต้ฝุ่นเยอะมาก
0: ครั้งที่แล้วชื่ออะไรนะที่เป็นอะไรนะไม้สัก
1: เออไม้สัก
0: เ
1: พราะดิฉันจะจำเป็นไม้สักตลอดเป็นพายุไม้สักอันนี้บ่าวีมาแล้วนะคะบ่าวีเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานและวันที่10กรกฎาคมคือถึงแม้ว่าเข้ามาจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าจะส่งผลทางอ้อมอย่างแน่นอนโดยทำให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นทำให้หลายพื้นที่เลยนะคะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคลื่นลมแรงในช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่มีแผนทางเดินไปไต้หวันหรือว่ามณฑลต่างๆทางตะวันออกของจีนช่วงนี้ต้องตรวจสอบการเดินทางนะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งจีนตอนนี้เนี่ยถ้าตามที่ตามข่าวนะหลายๆมณฑลหลายพื้นที่นะคะก็เจอพายุน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเอาจริงๆนะสภาพอากาศแบบนี้แล้วก็ แบบนี้ที่เราเห็นเนี
0: ่
1: ยเราเห็นในประเทศไทยปีที่แล้ว
0: ที่เจอแบบฝนหนักๆลมแรงๆ
1: แต่จีนเราก็เคยเห็นแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะหนักพอสมควรเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งล่าสุดเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมาเมื่อตี5ที่ผ่านมาเขาบอกว่าบาวีเนี่ยนะเขาเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันแล้วเดี๋ยวคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนนะครับในของจีนเนี่ยช่วงวันนี้แหละถึง12กรกฎาคมแล้วก็อย่างที่พี่ไอบอกคือไม่ได้เข้าไทยไม่ได้ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าก็อาจจะทำให้ไทยเราเจอฝนเยอะเขาบอกว่า11ถึง14กรกฎาคมเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันออกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ด้าน ภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรียังไงก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกหนักๆเนอะอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันสักนิดนึงครับ
1: น้องต้นนี่ไงคุณพี่ภัทรพรระยองเรียกฝนตกน้อย
0: ๆ
1: เหมือนพระพรมน้ำมนต์แล้วก็ฝนตกปล่อยๆหรือตกพรำๆ
0: ตกอ
1: ่
0: อยๆ
1: ตก
0: อ่อยๆเหรอ
1: ตกพรำๆเคยได้ยิน
0: ตกพรำๆเคยได้ยิน
1: ตกน้อยๆ
0: ตกปล่อยๆได้ยิน
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะเตือนกันก็คือปอพอเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำป่าไหลหลากนะคะก็คือ19จังหวัดภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็ขึ้นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมนะคะก็ปภ.เนี่ยก็ได้ประสานพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ไปตรงจีละของเราล่ะทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้บอกว่าทางด้านของปภ.เนี่ยได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็บูรณาการทำงานร่วมกันแล้วนะแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะโดยคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่เมื่อวานจนถึง15กรกฎาค
0: ม
1: แยกเป็นแบบนี้พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ใครอยู่จังหวัดนี้นะคะ10จังหวัดภาคกลางนะกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เม้นเข้ามาได้นะภาคใต้6จังหวัดนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคกลางเนี่ย4จังหวัดนะชลบุรีบ้านดิฉันนะระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้4จังหวัดนะคะระนองพังงาภูเก็ตทุกอำเภอเลยกระบี่ก็จะมีอำเภอเมืองกระบี่นะเกาะลันตาเหนือแล้วก็อ่าวลึกนะคะแล้วก็มีตรังสตูลด้วยทั้งนี้นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert แล้วก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปเรื่องของสายด่วนจริงๆช่วงนี้ควรจะต้องมีเบอร์สายด่วนติดฝาผนังบ้านไว้ได้แล้วนะมีอะไรบ้างที่ต้องติดมี1669เนาะ
0: 1689 1784ของปภ.นะครับหรือของกรมอุตุเขามีสายด่วนของเขาเหมือนกันนะครับ1182เพื่อโทรไปสอบถามเรื่องของสภาพอากาศอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจากเรื่องของอากงอากาศเนี่ยมาดูเรื่องของท่านนายกสักนิดนึงสั้นๆ
1: เลยต้องอัปเดตแล้ว
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้จริงๆต้องบอกว่าวันก่อนเนี่ยท่านไปมาเลเซียมาเนอะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปที่สงขลาแล้วก็ไปร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม
1: ่
0: บูกิตกายูฮิตามอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือมิตรภาพของไทยมาเลเซียนี่แหละแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศของเรานะเป็นการเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ร่วมกับดาโตเสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนี่แหละนะครับเป็นการเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อย่างที่บอกนะครับแล้วก็จับมือกันณจุดกึ่งกลางระหว่างประตูด่านด้วยแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าการเปิดด่านอันนี้เป็นการเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยนะครับขอบคุณท่านนายกมาเลเซียนะที่มาร่วมเป็นประธานในพิธีด้วยแล้วก็ชื่นชมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จโดยการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าเปิดถนนให้มันเชื่อมกันแค่นั้นแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งกันเนื้อระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็ยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกด้วยแล้วก็ลดความแออัดบริเวณด่านสะเดาบูกิตกายูฮิตัมด้วยส่วนด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี62แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากว่ายังไม่มีถนนเนี่ยเชื่อมต่อกันกับด่านของด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียก่อนที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยจะร่วมกันสร้างถนนมาเชื่อมด่านกันแล้วเสร็จในปีนี้นะครับแล้วเปิดให้ประชาชนภาคธุรกิจสัญจรกันในวันนี้วันแรกนะ11กรกฎาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 17:00 จนถึง 17:00 ของทุกวัน นะครับซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมเสร็จพิธีเปิดเนี่ยนะครับท่านนายกมาเลเซียก็พานายกเราเนี่ยเดินทางไปยังฝั่งมาเลเซียด้วยเพื่อร่วมเปิดแผ่นจารึกแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็ท่านนายกก็เดินทางมากลับมาที่สงขลาเนอะไปตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร .1 ของอำเภอหาดใหญ่ต่อก่อนที่กลับมาที่กรุงเทพนะครับ
1: ค่ะก็แน่นอนว่าการไปมาเลเซียนะคะท่านนายกก็เรียกได้ว่าสำเร็จตามเป้านะได้มีการต่อยอดมิตรภาพแล้วก็เชื่อมเศรษฐกิจชายแดนเปิดโอกาสการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกค่ะบอกว่าการที่ท่านนายกได้ไปมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะที่แน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนาะประสบความสำเร็จตามเป้าแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถผลักดันความร่วมมือที่ทำให้เกิดหลายด้านเลยคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรร
0: ม
1: แน่นอนว่าเราก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนาะระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนะคะและจะทำให้สู่โอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนายกเนี่ยบอกได้เลยว่าพอใจมากนะในการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นะคะก็กลับมาเนี่ยก็จะนำผลการที่ไปหาเรือเนี่ยมาเร่งขับเคลื่อนเป็นนโยบายคือบางทีไปเนี่ยไปพูดคุยกันไปตกลงกันแต่ว่ากลับมาก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงกับบ้านเราว่าเราจะมีอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมได้บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ต่อยอดความร่วมมือในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียในปี2570ให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้อย่างที่บอกไปพอเสร็จภารกิจจากตรงชายแดน
1: ไปไหนต
0: ่อไปที่สงขลาไปที ่สงขลานะครับที่หาดใหญ่ไปติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำร .1 นะครับแล้วก็ลงพื้นที่วัดท่าช้างแล้วก็กำชับทุกหน่วยงานเลยเรื่องของอุทกภัยช่วงฤดูฝนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่สงขลาเนี่ยอุทกภัยหนักมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักๆจุดหนึ่งของภาคใต้แล้วก็ประสบเรื่องของอุทกภัยมาเลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเนี่ยนะครับแม้ว่าน้ำจะลดไปแล้วเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาก็ยังคงมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพอท่านนายกไปลงพื้นที่ตรวจติดตามบริเวณคลองระบายน้ำร .1 เนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนที่วัดท่าช้างท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจเลยนะที่จะลงพื้นที่มาพบปะกับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่แค่มาแค่สร้างขวัญกำลังใจแค่นั้นนะแต่มาติดตามภารกิจสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากปากของพี่น้องประชาชนและก็ร่วมกันเตรียมความพร้อมอย่างเต็มพิกัดในการรับมือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละซึ่งตอนนี้ภาคใต้ของเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วก็นอกจากนี้เองก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยแล้วเนี่ยยังเห็นว่าสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองเนอะและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซียด้วยแล้วก็ตั้งเป้าร่วมกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าข้ามแดนโดยมีบทหมายสำคัญว่าภายในปี70เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเนอะแล้วก็ผลักดันมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยให้ไปถึง1ล้านล้านบาทนะสร้างความมั่งคั่งแล้วก็คล่องตัวทางการเงินให้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็การร่วมเปิดประตูด่านศุลกากรสะเดาที่ท่านนายกไปเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าถือเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ให้โอกาสพี่น้องประชาชนในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างทางด้านคมนาคมของสงขลาด้วยทั้งการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกทางอากาศแล้วก็เชื่อมโยงโลจิสติกทางเรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะยกระดับสงขลาเนี่ยให้เป็นเมืองศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคสามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยถือว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลเองที่จะมุ่งมั่นให้อนาคตของพี่น้องประชาชนด้วยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทุกภูมิภาคด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านของอันนี้ทางด้านของนายกใช่ไหมคะท่านนายกก็คือลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยมาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บ้างดีกว่าท่านก็ได้บอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยบอกว่ากระทรวงเกษตรพร้อมเปิดการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วนะเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่ไปกับมาเลเซียใช่ไหมอ่ะพอกลับมาเขาก็ได้มีการอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเปิดตลาดส่งออกกุ้งไทยด้วย5สายพันธุ์แล้วก็นำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการภายใน30กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการกล่าวภายหลังที่ไทยและมาเลเซียเนี่ยนะคะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ ือทางการสุขอนามัยแล้วก็สุขอนามัยพืชเพื่อให้แก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วก็การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียได้ตามปกติเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะโดยเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ30วันใครที่เป็นประมงนะคะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากระพงก็เม้นกันได้เพราะตอนนี้เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยคือเม้นเรื่องของอะไรรู้ไหมน้องต้นฝนตก มาอันนี้กันต่อเลยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะก็เร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของกุ้งแล้วของปลากระพงนะว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าขณะที่กระทรวงเกษตรแล้วก็ความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันในการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งนายสุริยะนะคะย้ำว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคของทั้งสองประเทศเลยโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปมาเลเซียเช่นเดียวกับเกษตรกรมาเลเซียที่จะมียอดขายปลากระพงเพิ่มขึ้นจากการส่งมาที่ประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ในส่วนผู้บริโภคก็จะได้ซื้อราคาที่ถูกลงคนไทยก็จะได้บริโภคปลากระพงที่ราคาถูกและชาวมาเลเซียก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาที่ถูกลงเช่นเดียวกันก็ถือว่าสลับกันไปสลับกันมาเขาก็ได้ทานกุ้งที่ราคาถูกเราก็ได้ทานปลากระพงในราคาถูกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับรากฐานฐานรากทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่องของที่ว่ามาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดนะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก
1: ็
0: มีการไปเจรจานะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับมาส่งออกกุ้งได้ตามปกติแต่ก็แล้วก็เอานำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยนะอะไรเงี้ยถือว่าเป็นแบบการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
1: นี่ก็คือจริงๆก็เป็นภารกิจของคณะนะของคณะรัฐบาลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่ในต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะคะก็จะได้ประโยชน์ตามมาแหละนะ
0: ครับผมอ่ะมาดูกันต่ออีกเรื่องนึงเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันก่อนสักนิดนึงไหม
1: นี่ไงคุณทองพูน
0: หลายเยอะมาก
1: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าปูเตยฝนหย่อยๆเคยได้ยินไหมครับ
0: ฝนหย่อยๆ น่าจะเคยน่าจะเคยได้ยินต้นจะใส่แบบหยิมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หย
0: ่อย
1: ๆคุณพลกฤษบอกว่าปทุมธานีฝนตกปอกแปะ
0: อ
1: ันนี้เคยได้ยินนะ
0: ตก
1: กว่าแปะเคยได้ยินมีคอมเมนต์ไหนบ้างอีกคะ
0: มีคุณชนินบอกว่าสวัสดีค่ะยามเช้าทีมงานและผู้ฟังทุกท่านมีคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณนิโคมารายงานตัวแล้วคุณพิสมัยนะครับแล้วก็คุณพี่สายยานคุณพลกิจนะคุณประยงคุณชีวิตคนเลี้ยงวัวนี่เป็นชื่อเฟซนะคะ
1: ชื่อเฟซค
0: ่
1: ะ
0: คุณพี่อเนกมาแล้วคุณพี่ออสบอกว่าอยู่หันคานะครับฟังเฟซบุ๊กชัดเจนนะครับพี่รามนะครับพี่สุรัชยาพี่พิกุลพี่พงษ์ชัยยาอยู่นครปฐมฝนตกเล็กน้อยนะฟังทุกวันเลยพี่พับพลึงสวัสดีนะครับพี่บุญชัยของเรามาแล้วพี่ยานาโชติพี่สุรีรัตน์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยพี่ณรงค์บอกว่าตอนนี้สารคามฝนก็ตกนะ
1: คุณณรงค์บอกฝนตกคุณจันสิริบอกว่าข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องทันสังคมสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเรื่องของวงเวียนใหญ่ตรงแยกวงเวียนใหญ
1: ่
0: นะครับเพราะว่ามีเกิดเหตุก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือตรงนั้นนะเขามีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่ามีจุดในการที่น้ำเนี่ยรั่วลงไปในอุโมงค์รถไฟใต้ดินแล้วก็หลายคนก็กังวลว่ากลัวว่าจะเกิดเรื่องของถนนทรุดถนนยุบตัวอะไรจากตอนนั้นถนนสามเสนเนอ
1: ะ
0: ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับเขาก็กังวลกันแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในกรณีน้ำร่วมเข้าพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายม่วงสีม่วงใต้ใกล้กับวงเวียนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่มาดู2จุดจุดแรกเนี่ยคือพบตัวอาคารพบแตกร้าวจริงเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างเลยซึ่งการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์โดยปกติจะมีการสร้างบ่อเพื่อรองรับน้ำที่ตกค้างอยู่ในอุโมงค์และสูบน้ำออกปกติในจุดก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงดินมีการฉีดสารเคมีและซีเมนต์เพื่อทำให้ดินเนี่ยแข็งตัวระดับหนึ่งแล้วก็เจาะเข้าไปจะทำให้ไม่เกิดน้ำขึ้นมาก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าได้รับข้อมูลมาว่าก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ปรากฏว่ายังเจอปัญหาอยู่นะเลยต้องดูรายละเอียดการปรับปรุงดินครอบคลุมบริเวณนี้หรือเปล่าหากเป็นไปตามแบบเนี่ยโอกาสที่จะเกิดน้ำซึมอุโมงค์เนี่ยมันจะน้อยแต่ปรากฏว่ามันมีน้ำซึมเข้าไปนะครับแล้วก็มาตรการที่ใช้อยู่เนี่ยจะมีการเสริมซีเมนต์เพิ่มเติมเพื่อทำให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยแข็งและลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมง
1: ค์
0: น้ำก็จะไม่เข้านะน้ำเข้าไม่กลัวกลัวดินจะเข้าไปอีกเพราะจะทำให้ถนนเนี่ยยุบแล้วมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารหลายหลังตรงนั้นเนี่ยอาคารเก่าแก่และสร้างมานานและอาจจะทรุดตัวได้นะครับแล้วก็ทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเองเขาได้มาวัดตัวอาคารไปแล้วซึ่งจะใช้เป็นค่าอ้างอิงหลักแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะมาวัดอีกเพื่อดูอาการยุบตัววันต่อวันเพราะจะกระทบการแตกร้าวของอาคารและก็เป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่ามาตรการในการที่จะลดแรงดันเนี่ยทำบ่อบาดาลระดับลึกเนี่ยเพื่อสูบน้ำออกลดแรงดันเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยเตรียมแผนที่ไม่คาดฝันไว้ด้วยเช่นกรณีถ้ามันแตกตัวหมายถึงตัวตึกเนี่ยโครงสร้างมันแล้วมันเกิดการซุดขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงและการพูดถึงการนำน้ำอัดเข้าไปเพื่อสร้างแรงดันเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดหากยิงน้ำเข้าไปทั้งสองฝั่งน้ำจะเข้าไปอยู่ในจุดต่ำสุดต้านไม่ให้ตัวทรายและดินเนี่ยเข้าไปได้
1: อ
0: ันนี้เป็นวิธีการของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเทคโนโลยีต่างๆเพื่อจะทำให้ดินเนี่ยแข็งตัวสิ่งสำคัญขณะนี้คือต้องมอนิเตอร์ด้วยในอัตราการสูบน้ำออกว่าทันกันหรือเปล่าระหว่างการสูบน้ำในที่มันค้างลงไปในอุโมงค์เนี่ยออกกับการทำการหลุด
1: รอ
0: ยร่วมอุดรอยร่วมเนี่ยมันจะทันกันไห
1: ม
0: แล้วตึกเนี่ยมันจะซุดเพิ่มเติมหรือเปล่าด้วยซึ่งต้องวัดกันทุกวันวันละหลายชั่วโมงเนอะการซุดตัวอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้การซุดตัวมันหยุดทันทีเพราะว่ากำลังซ่อมใต้ดินอยู่ด้วยนะครับ
1: ซึ่งจุดเสี่ยงเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจุดเสี่ยงที่สุดก็คือจุดที่เป็นแอ่งลงไปซึ่งมีบ่ออยู
0: ่
1: แน่นอนในเมื่อมันเป็นแอ่งเนาะถ้าเกิดว่ายิ่งฝนตกหรือว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จุดนั้นนะคะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเพราะมันเหมือนจุดศูนย์กลางที่ดูดทุกอย่างเข้าไปเพราะมันเป็นแอ่งแต่ว่าเขาก็แจ้งว่าให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกรณีหลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีสองปีที่แล้วมาปีที่แล้วนะคะคือกรณีนั้นเนี่ยเป็นอุโมงค์ต่อตัวกับสถานีซึ่งตัวสถานีเนี่ยมีช่องโล่งเยอะดินก็เลยไหลเข้าไปในช่องโล่งได้แต่ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค
0: ์
1: คือจะมีบ่ออยู่ข้างใต้แล้วก็มีโอกาสที่จะไหลเข้าไปในอุโมงค์ก็มีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะซึ่งกรณีนี้จะมีการปรับปรุงดินบริเวณบ่อทำให้ดินแข็งในระดับนึงแหละแต่กรณีวชิรพยาบาลเนี่ยอุโมงค์เป็นชั้นดินเหนียวตามแบบการปรับปรุงดินก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวจะให้พวกเราเนี่ยรอดูการตรวจวัดอาคารก็แล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะมีการยุบตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะก็แปลออกมาได้ว่าจะมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะอาจจะนะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถ้าเกิดว่ามีฝนตกในระดับที่สูงซึ่งแน่นอนว่าจะมีความสำคัญต่อแรงดันน้ำที่น้องต้นบอกเลยถ้าแรงดันน้ำมากขึ้นแรงดันน้ำข้างนอกมากขึ้นเราก็จะยิ่งสูบน้ำออกไปมันจะทันกันไหมล่ะใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่น้ำไหลเข้าได้ก็เป็นปัจจัยที่เรายังจะประมาทไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าจะคาดหวังให้หยุดสุดตัวทันทีเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะแต่ว่าเราสามารถดูได้นะว่าสุดน้อยลงหรือเปล่านะคะ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงไปติดตามตีของร้องข่าวมีหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

คล้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องความสัมพันธ์ของไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิตกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาครับกับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียครับโอกาสนี้ครับนายกของทั้ง2ประเทศนั้นได้ร่วมกันเปิดด่านศุลกากรทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียครับโดยได้จับมือกันณจุดกึ่งกลางระหว่างประตูด่านครับซึ่งทางฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีไทยนะครับได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ครับพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดครับซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับโดยเน้นย้ำนะครับว่าในการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้นั้นไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่ครับแต่นี่ยังเป็นสัญลักษณ์ครับของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งครับระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าลดความแออัดนะครับบริเวณด่านสะเดาบูกิตกายูฮิตัมสำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นี้นะครับก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562ครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะเปิดใช้งานได้ครับเนื่องจากไม่มีถนนที่เชื่อมต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัมฝั่งมาเลเซียครับก่อนที่ทั้ง2ประเทศนั้นจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านจนแล้วเสร็จครับในปีนี้นั่นเองครับพร้อมจะเปิดให้พี่น้องประชาชนครับและภาคธุรกิจครับใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในมาเลเซียรับฟังข้อเสนอต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับณโรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ครับพร้อมนะครับนายกได้ขอบคุณภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับที่ช่วยกันส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศครับโดยท่านนายกนะครับเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่ครับทั้งด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจครับรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและในประเด็นอื่นๆครับที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงการสร้างโอกาสและการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียครับซึ่งสำหรับในการหารือครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีครับที่รัฐบาลนั้นจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงครับเพื่อจะนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการที่สนับสนุนต่อไปครับซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนครับยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับจากความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับมาดูกันที่ใกล้ๆของฝากฝั่งไทยกันที่หาดใหญ่กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่เร่งรับมือฤดูฝนสร้างความมั่นใจประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้ลงพื้นที่นะครับที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่พร้อมรับฟังรายงานจากกรมชลประทานเกี่ยวกับความพร้อมของระบบระบายน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับ
โดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ตรวจสอบจุดที่ได้รับความเสียหายและติดตามแผนซ่อมแซมอย่างใกล้ชิดครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับเพื่อให้ระบบระบายน้ำนั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงน้ำท่วมและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับพร้อมเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่สามารถเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดจึงได้เร่งวางมาตรการป้องกันอุทกภัยล่วงหน้าทั้งการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมงบประมาณการจัดแผนเผชิญเหตุศูนย์อพยพและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยย้ำอีกนะครับว่าทุกหน่วยงานนั้นต้องทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่วัดท่าช้างครับโดยมีการพูดคุยครับและเน้นย้ำว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้หากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็จะกระทบต่อประชาชนกระทบต่อการค้ากระทบต่อการท่องเที่ยวรวมไปถึงการลงทุนในวงกว้างล่ะครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงของคลองภูมินาถดำริและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งระบบครับเพื่อจะปกป้องชีวิตปกป้องทรัพย์สินและเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลนั้นจะติดตามงานอย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยครับเป้าหมายสำคัญนั่นคือทำให้ประชาชนปลอดภัยอุ่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะทุกหน่วยงานกำลังช่วยการทำงานเพื่อประชาชนนั่นเองแหละครับจากเรื่องราวของพื้นที่ภาคใต้ครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องราวดีๆครับรัฐมนตรีสุภมาศและรัฐมนตรีซาบิดาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก้าวสู่ปีที่39พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันใกล้วันสถาปนาครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก้าวสู่ปีที่39ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐถนนวิภาวดีรังสิตแขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศษกำชับกปน.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์พื้นที่วงเวียนใหญ่ระดมรถน้ำเจ้าหน้าที่พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศษไทยเศษสั่งการให้การประปานครหลวงครับหรือว่าตัวย่อว่ากปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยกำชับให้ทุกหน่วยนะครับปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุเตรียมบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำครับจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับทางกปน.เองได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนครับทั้งบริเวณของวงเวียนใหญ่เองนะครับและพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ครับยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นบริเวณเต้นอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับขณะเดียวกันครับได้มีการเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถจะเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีแหละครับรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยฝากฝั่งกระทรวงมหาดไทยครับยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเ
พราะการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประชาชนคนไทยจากทั่วสารทิศทุกภาคของประเทศไทยครับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนที่เดินทางมาต่างแสดงความรักและความอาลัยพระองค์ท่านด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิโครงการเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองได้และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพโดยทรงใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ครับช่วงที่1ครับ 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2ครับ 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3ครับ 20:00 นถึง 23:00 นโดยขอความร่วมมือครับแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มไว้คอยบริการประชาชนทุกท่านด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการขนส่งกันบ้างครับกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้ขานรับนโยบายรัฐบาลหลังราคาน้ำมันลดลงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ที่เราคุ้นชินกันครับประกาศข่าวดีสำหรับผู้โดยสารทุกท่านครับโดยจะมีการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางข้ามจังหวัดลงตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงครับโดยการปรับลดราคาครั้งนี้นะครับมุ่งหวังเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับโดยการปรับลดค่าโดยสารในครั้งนี้ครับมีผลกับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ครับเส้นทางระหว่างจังหวัดลงนะครับ3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งครับโดยจะมีผลนะครับตั้งแต่วันนี้เลยครับ11กรกฎาคมเป็นต้นไปครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนส่วนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้นะครับและมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสามารถนำตั๋วของท่านนั้นมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ครับทั้งนี้ทั่วประเทศเลยนะครับหลังจากการเดินทางนั้นสิ้นสุดลงแล้วนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องการประชุมยิ่งใหญ่ประจำปีกันบ้างครับนับถอยหลังสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026พ่อแม่พี่น้องครับพลิกปูมประวัติศาสตร์3ทศวรรษครับ2534ถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลก
ย้อนเวลาครับกลับไปในเดือนตุลาคมปี2534นะครับประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งแรกครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ35ปีผ่านมาครับระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting อีกครั้งครับประเทศไทยได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนและในปีนี้ครับ2569ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่แค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานเท่านั้นนะครับแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมทั่วโลกครับประเทศไทยนั้นไม่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับอีกต่อไปครับแต่เป็นกลยุทธ์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงานที่เรียกว่า 4T Framework ซึ่งประกอบด้วยครับ T Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหวานแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล T Transition เร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% ภายในปี2030คริสตศักราช2030ครับและสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยที่ Togetherจับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายอาเซียนครับเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับและในวันที่12-18ตุลาคมนี้นะครับผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้พบกันที่ประเทศไทยอีกครั้งครับประเทศไทยที่ผ่านการเรียนรู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินของโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนั่นเองแหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12คือวันพรุ่งนี้ครับถึง14กรกฎาคมนี้ครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้

0: นาฬิกากับอีก53นาทีนะครับข่าวยามเช้าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมาสั้นๆสักนิดนึงหลายๆข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจกันในรอบสัปดาห
1: ์
0: มีช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสในเรื่องของโซเชียลเนอะเรื่องของอาร์มของชุดตำรวจปรากฏว่ามีอาร์มของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางที่ว่าเป็นรูปมังกรแล้วคนก็มองว่าอุ้ยอาร์มแบบนี้เนี่ยเอื้อต่อเรื่องของการที่จะรับเรื่องของสินบนจีนเทาหรืออะไรยังไงไหมล่าสุดทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจนี่แหละบอกว่าทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เนี่ยเขามีคำสั่งให้ระงับการใช้อาร์มแขนอันนี้แล้วนะของสายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเป็นการชั่วคราวเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่าอยู่ในการดำเนินการอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็บอกว่าการจัดทำอาร์มประจำหน่วยเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วพอบอกว่าเอ้าขั้นตอนยังไม่ได้ครบถ้วนเลยไม่ได้มีการอนุมัติก็เลยสั่งระงับไว้ก่อนซึ่งพอบอกว่าโอ้เป็นรูปมังกรเนี่ยโยงไปถึงทุนจีนทุนสีเทาไหมก็บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยคือเป็นแค่การออกแบบอาร์มตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่รับผิดชอบเขาบอกว่าสน.ห้วยขวางเนี่ยดูแลพื้นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและยังมีเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวและชาวจีนเนี่ยพักอาศัยอยู่เยอะแล้วก็ประกอบธุรกิจเยอะจึงนำลักษณะเด่นเนี่ยมาทำเป็นอาร์มแขนเขาบอกมาอย่างนี้นะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเขาบอกว่าไม่มีวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงไม่ที่เกี่ยวข้องกับทุนจีนเขาบอกมาแบบนี้นะ
1: เขาบอกมา
0: ซึ่งทางตำรวจชี้แจงมาแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนหรือว่าพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการจัดทำอาร์มมังกรเนี่ยจะไปโยงกับจีนเทาได้เขาบอกมาแบบนี้น
1: ะ
0: ซึ่งในอนาคตถ้าพบว่ามันไปเกี่ยวข้องจริงๆหรือเอื้อประโยชน์จริงๆเนี่ยแน่นอนแล้วว่าต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ละเว้นครับ
1: แล้วสน.อื่นๆที่เขามีเขาเรียกว่า
0: จริงๆสน.อื่นๆก็จะมีรูปแบบอื่นๆนะที่ว่าผ่านแล้ว
1: จริงๆมันก็มีเหมือนกันหรอใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าดูตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ถ้าเป็นเยาวราชล่ะคุณคิดว่าแถวนั้นนะสัมพันธวงศ์
0: เยาวราชสัมพันธวงศ์หรอ
1: ก็ต้องเป็นมังกรไหมล่ะ
0: หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เราก็ไม่รู้เนาะนะคะแล้วก็ถ้าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูตต่าง
0: ๆ
1: เขาก็จะเป็นพวกหมีขาวไหมอินซีไหมอย่างนี้นะ
0: ก็จริงๆเนี่ยมีหลายรูปนะที่ออกมามีทั้งถ้าทองหล่อเนี่ยเป็นรูปตึกอะไรแบบนี
1: ้
0: เออ
1: นะคะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันยังไม่ได้รับการอนุมัติน
0: ะของ
1: ใช่ค่ะของห้วยขวางนะ
0: เขาเลยระงับไปก่อน
1: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของจีนแล้วมาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าเอาแบบสั้นๆแล้วกันกุมารจีนนะตอนนี้เขามีการสอบ5โรงพยาบาลดังกลางกรุงนะคะที่มีการสวมสัญชาติไทยโดยการที่พ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนจีนแล้วก็จ้างพ่อคนไทยเนี่ยมาสวมสัญชาติไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเขตสำนักงานเขตเนี่ยที่มาให้การรองรับตรงนี้ด้วยซึ่งมีเขาใช้ประเทศไทยเป็นฐานสแกมเมอร์ในการฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านบาทเลยนะตั้งแต่ปีเมษายนปี67นะและแน่นอนว่าแพ็คเกจในการทำคลอดเนี่ยมาเป็นแพ็คเกจเลย 70,000 บาทเรียกได้ว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ย 20,000 แล้วก็เอาไปจ้างพ่อไทยมารับจดทะเบียนและอีก 50,000 ก็เข้าทุนจีนไปตอนนี้มีการสืบสวน5โรงพยาบาลเอกชนในเขตบางรักธนบุรีบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนแล้วก็ภาษีเจริญนะคะพบว่ามีเด็กที่มีพฤติการใกล้เคียงเนี่ยที่มีการแจ้งเกิดเท็จเนี่ยคุณน่าตกใจในตัวเลขนะ500คน
0: โอ้
1: เป็นอย่างต่ำนะอย่างต่ำนะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาอัปเดตกันด้วยนะคะ
0: ครับผมอ่ะวันนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีหมดเวลาข่าวยามเช้าแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวพัก 7:00 น.กันต่อวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี

2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่ดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนชนะเบลเยียม2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชเวลา 9:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเวลา 11:00 นวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วเดินทางกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทันเปิดตลาด